ทักทายทุกท่านด้วยนะจ๊ะพี่เอพี่เอนี่แบบโอ้พี่เอเหงาตลอดเลยผมไม่รู้ว่าพี่เอเหงาตลอดเลยพี่เอมาช่วงผมนี่ก็เหงาทุกครั้งเลยเออแล้วก็บอกคิดถึงนะคิดถึงจังเลยเนี่ยคิดถึงใครเนี่ยพี่เอไม่ระบุชื่อเลยคิดถึงผมใช่ไหมเนี่ยเออน่าจะลืมพิมพ์ชื่อผมด้านหลังนะดูทรงละเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะ

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศพไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่7-11และคุ้ม

0: ี้ไม่ไหวแล้วที่เซเว่นอีเลเว่นใกล้บ้านคุณ
1: รักงามยามดีวันมงคลอาทิตย์ที่9สิงหานี้เจอกัน
2: เจอกันที่งานนัดรวมพลแท็กซี่เพื่อนเบาแดงงานใหญ่แห่งปีแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ย้ำอีกทีอาทิตย์ที่9สิงหาที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทราวันนี้วันดีลุ้นโชคใหญ่ได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ไปข่าวพร้อมชมคอนเสิร์ตสุดมันและรุ้นรับรางวัลมากมายง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊ส
1: แล้วเจอกันนะคะเคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
1: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคนเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านครับตอนนี้ก็21:48 นครับเดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมโอ้โหขอบพระคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกเลยจนจบท้ายชั่วโมงที่2นะฮะขอบคุณพี่น้องหลายๆครับพี่น้องสุขสุขที่กดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อนะฮะติดตามรับชมรับฟังนะฮะคนอีสานบ้านเฮานะครับผมผลงานเพลงที่ขอเข้ามานะครับเพลงไหนที่ไม่ได้เปิดให้ฟังต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเวลาไม่เหลือจริงๆนะฮะจริงๆพยายามอยากจะเปิดให้ฟังทุกเพลงเลยนะฮะอาจจะพูดไม่ค่อยเยอะนะฮะแต่จะเปิดอย่างเดียวเลยนะฮะตามคำขอนะฮะขอบคุณมากๆครับยังไงฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:00จนถึง20:00ทุกสัปดาห์นะครับอยากให้เขามาเซินมามวนมาเซินฟังเพลงมามวนพี่น้องครับเหตุงานมากเมื่อยๆนะครับผมฟังเพลงมวนๆกินข้าวฟังเพลงนอนสบายกับบรรยากาศชิลๆพี่น้องนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมท้ายชั่วโมงที่2นี้ขอจัดผลงานเพลงนี้พิเศษให้ทุกคนนะฮะนอนหลับฝันดีทุกคนนะจ๊ะร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีราตรีสวัสดิ์จ้า

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
3: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
4: พาวซ่า

0: นสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะช่วงเวลาดี4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาเองนะคะเจอกันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้เริ่มต้นชั่วโมงของเรานะคะกับ3งานเพลงอุ้ยนะไปทางเศร้านิดนึงหลากหลายอารมณ์นะคุณผู้ฟังนะคะเริ่มต้นมากับแพ้พรมลิขิตนะคะงานจากพี่นกพรพนาเนาะนะคะไม่ได้เปิดหน้านานเลยเพลงนี้แล้วก็ต่อด้วยคนดีที่อ้ายบอกฮักนะคะพี่บุญตาเมืองใหม่แล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เมียเก่าดอกอ้อทุ่งทองนั่นเองค่ะ3งานเพลงฮิตมาราธอนของเรานะคะต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทMCOT Radio Network ทั้ง41สถานีครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศนะคะแล้วก็รับฟังรับชมอยู่ทางออนไลน์ด้วยนะคะที่เพจของเราตอนนี้ไลฟ์อยู่นะคะเห็นหน้าดีเจนะคะบานๆแบบนี้นะดีเจหน้าบานลูกตาลชนทิชาเห็นไหมของจองไม่มีใครเล่นตัวเองก่อนนะเข้ามาได้เลยนะคะที่เพจนะคะ LTM FM 95 Facebook Fanpage นะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะหลายๆคนเข้ามากันแล้วเนาะนะแล้วก็ช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะเว็บไซต์ www.ltmfm95.mcot.net นะคะอันนี้ก็ฟังได้หรือจะดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันนะคะเอาไว้ในเครื่องเลยก็ได้อันนี้สะดวกสุดๆสามารถฟังได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะรวมทุกคอนเทนต์ของทางอสมทของเราเลยนะคะกับ MCOT Connect นะคะชื่อแอปนะคุณผู้ฟังนะ MCOT Connect MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่า Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะฟังได้ทุกรายการแล้วก็รวมถึงข่าวสารจากทางสำนักข่าวไทยด้วยนะคะฝากคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยสำหรับ MCOT Connect นะคะแล้วก็ทุกๆช่องทางของอสมท FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราด้วยนะคะที่เพจก็กดไลค์ได้ติ๊กTikTok IG มีหมดนะคะ YouTube มีหมดนะคะทุกช่องทางฝากกดซับสไครป์ไว้ด้วยแล้วกันเนาะติดตามกันไว้คุณผู้ฟังนะคะเผื่อว่าเดี๋ยวเรามีกิจกรรมอะไรดีๆสนุกๆหรือว่ามีทริปท่องเที่ยวนะคอนเสิร์ตพิเศษอะไรก็ตามนะคะก็จะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆจากทางลูกทุ่งมหานครของเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยตอนนี้สมาชิกของเราเข้ามากันแล้วนะคะหลายๆคนอยู่กันตั้งแต่เช้าจรดค่ำจรดดึกเนาะนะคะรอฟังเพลงนะคะเพลงไหนอยากฟังก็ทักทายฝากกันเข้ามาได้เลยทุกช่องทางนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะใครอยากคุยสายหน้าไมค์วันนี้นะจ๊ะโทรเข้ามาฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยนะคะ022481366นะคะ022481366นะคะจองสายหน้าไมค์กับแป้งๆได้เลยนะแป้งๆรอรับสายอยู่นะคะหรือว่าจะฝากเพลงมาอีกที่นึงอีกช่องนึงนะคะช่องทางนึงนะคะที่ SMS ของเราพิมพ์ข้อความในมือถือนะคะแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ4689400มีเข้ามาแล้วนะคะคุณแม่รุนเลยข้อความแรกเนี่ยบอกสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีจากพี่คนโคราชนะบอกว่าขอสิทธิ์ของเจ้าของพ่อใหญ่ไหมไทยนะคะนะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกช่องทางตอนนี้ทักทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆตลอดทั้ง2ชั่วโมงเลยนะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมฝากเข้ามาได้เน้นย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งที่022

0548-1366นะคะก่อนที่จะไปรับสหายหน้าใหม่นะคะในช่วงสายชิลฮิวใจเนาะนะคะเดี๋ยวจัดให้สักหนึ่งงานเพลงนะคะระหว่างรอสายกันละกันในแฮงงานจากพี่ก้องห้วยไร่นะขยับจังหวะขึ้นมาสักนิดนึงโอ้ละเด้อ

0: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดสายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารอแล้วนะคะจากอ่างทองสวัสดีค่ะพี่สุวัฒน์
1: ฮัลโหลสวัสดีครับ
0: ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: ได้ยินเสียงชัดเจนนะคะ
1: ก็ชัดเจนครับ
0: ค่ะตอนนี้พี่สุวัฒน์โทรมาจาก
1: อำเภอชัยโยครับ
0: อำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะนะคะอ่างทองวันนี้เป็นอย่างไรบ้างฝนตกไหมคะ
1: ฝนกำลังลงเม็ดอยู่ปิดนะครับ
0: ตอนนี้เลยเหรอคะ
1: ครับ
0: โอ้แสดงว่าคืนนี้อากาศเย็นนอนสบาย
1: ก็อากาศกำลังพอดีครับ
0: พอดีเลยเนาะโอเคพี่สุวัฒน์กับตาเราเคยคุยกันแล้วหรือยังคะหน้าใหม
1: ่ก็เคยคุยหลายครั้งอยู่ครับ
0: เนาะแต่ก็เหมือนหายไปสักพักนึงด้วยไหม
1: ก็ฟังอยู่อะคร
0: ับ อ๋อฟังอยู่แต่ไม่ได้โทรเข้ามาใช่ไหมคะ
1: ไม่ได้โทรเข้าไปคร
0: ับ ได้ไม่เป็นไรขอบคุณมากๆวันนี้สะดวกโทรเข้ามาแสดงว่านอนดึก
1: ก็นอนดึกอยู่ครับ
0: นะคะตอนนี้พักผ่อนแล้วหรือว่าทำงานอยู่คะพี่สุวัฒน์
1: ก็กำลังสูบน้ำอยู่ครับ
0: อ๋อโอเคได้เลยอีกยาวไกลไหมคะทำงานถึงสักอีกกี่ชั่วโมงวันนี้
1: ก็ยันสว่างนะครับ
0: โอ้ยันสว่างงั้นก็ฟังยาวๆได้เลยเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะตอนนี้พี่สุวัฒน์ฟังทางออนไลน์หรือว่าวิทยุจ๊ะ
1: ฟังวิทยุครับ
0: สัญญาณชัดเจนเน
1: าะชัดเจนอยู่ครับ
0: โอเคได้เลยสูบน้ำแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงเลยโทรศัพท์ดีมากๆเลยอ่ะตัดเสียงรบกวนหมดเลย
1: ก็อยู่ห่างอยู่ครับ
0: อ๋ออยู่ห่างอยู่โอเคได้ไอ้ที่สูบน้ำนี่คือเข้าสวนนาหรืออะไรคะพี
1: ่เข้านาครับ
0: อ๋อเข้านาโอเคได้เลยนะคะยาวๆเลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: คอยนางที่อ่างทองครับ
0: โอ้โหคอยจริงๆเลยใช่ไหมเนี่ยคอยอยู่อ่างทองเลยใช่ไหมคะ
1: ครับคอยอยู่ที่อ่างทองจริงๆครับ
0: นี่แล้วนางที่ว่าเนี่ยมีตัวจริงไหมอ่ะ
1: อะไรนะฮะ
0: ที่บอกว่าคอยนางเนี่ยนางเนี่ยมีตัวจริงอยู่ไหม
1: ยังไม่มีครับ
0: นั่นแ
1: น่ยังโสดอยู่ครับ
0: นี่เนี่ยไงขายของไงโทรมาขายของไงวันเนี้ยแซวเล่นโอเคได้เลยค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่สุวัฒน์ค่ะ
1: ก็ให้นกสุพรรณครับ
0: ค่ะคนเดียวเลยเหรอ
1: แล้วก็นมน้องแต
0: ่โอเค
1: แล้วก็วันนี้สาวโขทัยด้วยครับ
0: โอเคเป็นเดอะแก๊งเนาะ
1: ครับแล้วก็น้องนัทต้องเสียงทุกสายเลยครับ
0: ให้ทุกเสียงทุกสายด้วยนะคะ
1: แล้วพี่ให้น้องลูกตาลด้วยนะครับ
0: แม่นึกว่าจะลืมแล้วนะ
1: แล้วก็ให้น้องน้องหลังไมค์ด้วยครับ
0: น้องแป้งหลังไมค์ด้วยเนาะ
1: ครับ
0: โอเคได้เลยเป็นกำลังใจให้พี่สุวัฒน์ทำงานคืนนี้ยาวๆถึงเช้าเลยเนาะแล้วเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังนะคะ
1: ครับ
0: ขอบคุณนะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอุ้ยเขาบอกว่ายังโสดเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ฟังไม่ได้โทรมาขอเพลงอย่างเดียวนะโทรมาบอกสถานะได้นะคะฟรีไม่คิดตังค์จัดให้นะคะสำหรับสายชิลฮิวใจของเราหอยนางที่อ่างทองชัยยามิชัยค่ะ

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณสายหน้าใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะพี่สุวัฒน์จากอ่างทองนะคะซึ่งก็แนะนำงานเพลงที่เข้ากับบรรยากาศตอนนี้หมายถึงของพี่สุวัฒน์เพราะว่าอยู่อ่างทองก็เลยบอกคอยนางที่อ่างทองนะคะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมก็แนะนำเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะยินดีจัดให้นะคะแล้วก็ฝากเพลงเข้ามาหรือจะจองสายหน้าไมค์เดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็ยังมีอีกหนึ่งสายนะคุณผู้ฟังที่เบอร์เดิมเบอร์เดียวเท่านั้นนะคะ022481366นะคะทักทายสมาชิกของเราดีกว่าเนาะวันนี้โอ้โหนะคุณแม่อรุณบอกคืนนี้น่าจะไม่รอดถึงเที่ยงคืนแน่ๆนะง่วงสละแม่เติมไหมแม่นะคะชากาแฟโอเลี้ยงอะไรก่อนแม่นะคะเติมมาแม่บอกไม่ไหวละลูกนะคะไม่เป็นไรนะคะคุณแม่นะง่วงก็นอนก่อนนะคะเอาสุขภาพเราไว้ก่อนนะคะพี่เออินทิราสวัสดีนะคะนี่มาละนะคะพี่พีรพลพี่คันชิตพี่นักรบพี่ประเสริฐนะคะพี่สุพจน์ด้วยนะคะเพิ่มเติมนะพี่วานิสาน้องแชมป์นะคะพี่อภิสิทธิ์บอกรายงานตัวจ้าพี่จำเนียนบอกสวัสดีเจ้านี่พี่เล็กสีประดับบอกว่ารับชมรับฟังอยู่ที่พังงานะครับนะคะขอบคุณค่ะพี่อัมพลพี่นันทาพี่คำสอนนะคะบอกว่าดูทั้งโทรศัพท์แล้วก็ฟังวิทยุด้วยนะบอกสวยงามครับชอบชุดนี้ชอบเสื้อตัวนี้มีน้องๆหลายคนบอกชอบเสื้อตัวนี้มากนะคะขายต่อค่ะมาเอางี้เลยจำได้ว่าช่วงก่อนนู้นนะคะมีอยู่ช่วงนึงที่แบบว่าจะมีแฟนรายการที่เข้ามารับชมผ่านทางไลฟ์เนี่ยก็จะบอกว่าชอบเสื้อตัวนี้ชอบเสื้อนั้นส่งต่อค่ะอ่ะตรงนี้เลยเอาแบบนี้เลยเปิดเลยค่ะเปิดนะคะพี่สุนิสาค่ะเพิ่มเติมนะคะแล้วก็พี่สมบูรณ์พี่สมบูรณ์พี่จรูนหน้าแก้วพี่พีรพลพี่วิจิตรนะจ๊ะพี่เบเบลดด้วยอ่ะมาแล้วมา

แล้วน้องคิตตี้พี่เดียวจรัญระโนดนะคะพี่ประจวบนะจ๊ะพี่ปรีดาพี่ศักชัยค่ะขอบคุณมากเลยโหนี่สมาชิกหนาแน่นนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะ SMS มีเพิ่มเติมด้วยนะสวัสดีจ้าน้องลูกตาลฟังอยู่จ้าจากพี่อัญชลีนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็สวัสดีครับพี่พี่ลูกตาลขอฟังเพลงครับผมกระเป๋าสมปองใกล้ชิดหรือเปล่าคุณน่าจะเป็นน้องชื่อน้องใกล้ชิดจากศรีสะเกษนะบอกฟังทุกวันเลยครับขอบคุณมากๆนะโอเคเดี๋ยวอีกสักครู่จัดให้กันละกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหนึ่งงานเพลงที่โอ้โหเรียกว่าถล่มทลายตั้งสองสายแน่สองสายเรียกว่าถล่มทลายได้ปะมันอยู่ที่ใจนะเขาบอกว่านะอย่างนี้เขาอยากฟังเพลงนี้มากเลยนะพี่อ้อมสุราแล้วก็พี่หนุ่มหนองแต้จากสุพรรณบุรีนะคะไม่รู้ว่าเอาใจดีเจหรือเปล่าอะแต่ก็ให้อะให้ดอกชบาสีแดงนะคะจากลูกตาลชลิชาเองค่ะ

0: Con Life
1: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: มหานครไลฟ์นะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามานะคะบอกว่าอยากฟังเทพีบ้านพรายของพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันจากพี่เล็กสุโขทัยนะคะก็เดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงมหานครไลฟ์เนาะเพราะว่าพี่กุ้งก็นะคะมาร้องเพลงให้เราฟังบ่อยๆนะคะมาร่วมกิจกรรมกับเราน่ารักมากๆนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะเทพีบ้านไพรเนี่ยเขาร้องไว้ก็เลยมีบันทึกการแสดงสดมาฝากในช่วงนี้เอาจัดให้เลยค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
1: ดียังไงหรอ
0: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โหดีจัง
0: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกข่าวซาทุกคันที่ของเต็มคัน

0: ดใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: งานจากวง Phoenix นะคะกับโปรดมองโปรดโปรดมองเพลงนี้ความหมายดีมากพี่หนึ่งโรงก๊อกจากสุวรรณภูมินะคะฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะจ๊ะจันทร์ฮัลโหลเด้อคุณพี
1: ่เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะขอขอบคุณกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะคะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงนะคุณผู้ฟังนะคะ

0: แล้วก็ใครอยากคุยสายหน้าไมค์ตอนนี้ทางสะดวกเลยนะจ๊ะ022481366ค่ะ
1: ที่นี่สถานีรถไฟพัทลมท่านที่จะเดินทางไปกรุงเทพกรุณาตรวจดูสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการสวัสดีค่ะ

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา23นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้
9: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: 23นาฬิกา3นาทีนะคะอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะคุณผู้ฟังใครยังไม่ง่วงยังไม่รีบนอนนะทำงานอยู่เดินทางอยู่นะคะวันนี้วันหยุดด้วยเนาะนะคะอยู่กันยาวๆได้เลยแล้วก็ชั่วโมงนี้นะคะเราเริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเดี๋ยวสักครู่ฟังเนาะ4งานเพลงต่อเนื่องเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วนะคะเมื่อวานนี้เขาก็อยากคุยหน้าใหม่แต่ว่านะคะไม่ได้คุยวันนี้ได้คุยแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะหมามีค่ะ
3: สวัสดีจ้าหมามีเมื่อวานนี้ก็เป็นเจวันนี้เป็นหมามีอีกละ
4: ปกติเราก็เรียกพี่หมามีอยู่แล้ว
3: ไม่ใช่เมื่อวานนี้ไงพี่ อะไรเมื่อวานน่ะพี่อนันต์น่ะจากโคราชเขาเรียกเจ
4: อ
3: ๋
4: อเขาเรียกเจ
3: เขาเรียกเจวันนี้เป็นหมามีแล้วอ่ะโอเคอ่ะน้องหนูดีจากปทุมธานีนะจ๋าวันนี้มีฝนไหมล่ะแถวนั้นแถวบ้านหนู
4: ไม่มีคร
3: ับมี
4: แต่แดดคร
3: ับ หรอวันนี้มีแต่แดดหรอฝนไปไหนแล้วล่ะ
4: น่าจะไปอยู่แถวนครปฐมแล้วมั้งครับ
3: รู้ได้ไงว่าเขาไปอยู่แถวนครปฐม
4: นั่นไม่รู้สิ
3: ถามว่าฝนไปไหนฝนไปอยู่แถวนครปฐมดูดินะน้องไบหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าหมายความว่าไงอ่ะนะเดอะแก๊งนี่ก็หนึ่งในแก๊งเฝ้าดีเจนะคะก็มาอยู่เป็นเพื่อนพี่ลูกตาลทุกคืนเลยปกติหนูฟังช่วงกี่โมงถึงกี่โมงอยู่ยาวไหมอยู่ถึงเช้าไหม
4: ไม่ถึงเช้าครับก็แค่ถึงแค่พี่เพชรช่วงประมาณ 3:00
3: เกือบแล้วนะลูกเกือบแล้วเหมือนกันตีสามนี่เกือบแล้วเหมือนกันตอนแรกบอกว่าก็ไม่เช้าหรอกค่ะถึงแค่พี่สีอย่างเงี้ยนะฮาเลยนะเมื่อกี้นี่นะโอเคแล้วช่วงนี้เรียนหนังสือไหมหรือว่าปิดเทอม
4: ช่วงนี้ปิดเทอมแล้วค่ะ
3: อ๋อโอเคก็นอนดึกได้เนาะ
4: คร
3: ับวันนี้อยาก

0: เอาเพลงอะไรคะหนูดี
1: พี่ถึงใจแล้วค่ะพี่ชัยโยธนวัฒน์ครับ
0: พี่ชัยโยธนวัฒน์นะคะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมจ๊ะ
1: แก๊งดีเจทุกคนครับ
0: มีใครบ้างอ่ะในแก๊งมีใครบ้าง
1: มีพี่บายมีอุ้มมีมีฟ้าสายมีแวนประมาณนี้ครับ
0: น้องแชมป์ด้วย
1: ครับใช่ครับ
0: แล้วก็มีอีกป้าเห็นมีสมาชิกใหม่เข้ามาเยอะเลยนะ
1: พี่แบมครับพี่แบมเจอแบบ
0: น้องแบมเพิ่มอีก

0: ู้สนับสนุนกันก่อนฟังทุกวันเนี่ยจำได้หรือเปล่า
1: เอาตรงๆนะครับจำไม่ได้ครับ
0: นี่จะว่าบอกตรงๆนะหนูจำได้ทุกตัวโถอ่ะมาเดี๋ยวพูดตามพี่ตาเลยนะคะ
1: แต่ค
0: ่ะขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: เผ็ดเต็มขวด
1: เผ็ดเต็มขวด
0: ซีดเต็มคำ
1: ซีดเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: อร่อยครบรสในจบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: โอเคขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับเพลงที่แนะนำเข้ามานะคะขอบคุณที่โทรเข้ามาคุยสายด้วยนะ
1: ค่ะ
0: จ้าสวัสดีค่ะเอาหายไปเลยโอเคในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวสี่งานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้กับพาเรตเพลงฮิตสี่พาค่ะเริ่มต้นกระบวนพาเรตด้วยเพลงนี้เลยที่น้องหนูดีอยากฟังคิดถึงใจจ้ะค่ะ

0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สี่งานเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะจัดให้เลยในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะต้นขบวนพาเรทของเราจากสายหน้าใหม่นะคะน้องหนูดีนะคะกับเพลงคิดถึงใจจะขาดพี่เชโยธนวัฒน์นะแล้วก็ต่อด้วยฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอพี่มนแคนแก่นคูณนะคะฝากมาจากพี่ดีนะคะพี่ดีโทรมาจากจังหวัดเลยนะจังหวัดเลยนะคะเลยเป็นดีเลยนี่แล้วก็เอาต่อเลยนะคะนะคะตามรอยไม้เรียวพี่ไม้พี่รมพรนะคะจากพี่ยุพินนะคะโทรมาจากจังหวัดตากแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับเกลียดห้องเบอร์5สายันสัญญานะคะจากพี่โหน่งลำปางค่ะขอบคุณทุกๆสายเลยนะคะที่โทรเข้ามาฝากเพลงเอาไว้นะคะเดี๋ยวมีอีกนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมด้วยในชั่วโมงที่2ของเราสวัสดีพี่ตุ้มนะบอกแชร์ให้แล้วนะคะจากทางหนองคายรับชมได้หรือเปล่าถ้าเป็นออนไลน์นะคะสามารถชมทางไลฟ์ได้ทางออนไลน์ฟังในเว็บไซต์ในแอปได้หมดเลยนะคะแล้วก็วิทยุก็ฟังได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องหาเลขเมกะเฮิรตซ์ในทางอสมทไม่แน่ใจว่าที่หนองคายจะเป็นตัวเลขหมายเลขอะไรนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆเช็คให้พี่ประเดิมสวัสดีค่ะนะคะพี่จรัญทองบัวพี่สหรัตน์นะพี่อมรบอกยาวไปจ้าชั่วโมงที่2นะคะน้องอุ้มมี่น้องอุ้มมี่บอกว่าน้องหนูดีบอกนครปฐมอะไรฝนตกนครปฐมอ่ะนะพยากรณ์ละพี่นักรบสวัสดีจ้านะคะพี่จรัญบอกฝนตกนะแต่ไม่รู้แถวไหนเนาะสวัสดีพี่จุ๊บแจงด้วยนะคะนะแล้วก็พี่ฮาร์ทเหรอพี่ฮาร์ทพี่สมชาวนะคะขอบคุณมากเลยพี่สำลีพี่กา1บาทนะจ๊ะพี่นารีพี่พินวะลีนี่ค่ะทักทายเข้ามาเพิ่มเติมพี่บ้านสวนที่รักแดรี่ของคนสวนนะคะทักทายเข้ามาในชั่วโมงที่2ของเราแล้วก็พี่หนูเพียรด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยมีงานเพลงที่ติดค้างกันไว้นะคะเหมือนจะเป็นเมื่อวานนี้ถ้าจำไม่ผิดนะคะวันนี้แนะนำมาอีกรอบหนึ่งนะพี่คำเพียรจากสกลนครนะคะงานจากสันติดวงสว่างนะคะเดี๋ยวจัดให้วันนี้เลยขาดคู่เลี้ยงควาย

0: นี่ไงนะมีน้องๆ นะเขาไปหาข้อมูลมาให้นะให้พี่ตุ้มนะบอกว่าที่หนองคายเนี่ยรับฟังทางวิทยุนะคะที่ 102.5 เมกะเฮิรตซ์นะเนี่ยขอบคุณน้องหนูดีด้วยนะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณน้องมุกนะบอกว่าฟังทางออนไลน์อยู่ด้วยนะคะอยากขอเพลงแต่ว่าเขินหน้าใหม่เอ็นดูไม่เป็นไรค่ะถ้าเกิดว่าไม่สะดวกคุยหน้าใหม่ก็ฝากเพลงเอาไว้ได้นะคะพี่ตุ้มมีเวลาแล้วก็จัดให้แน่นอนแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยไปกันต่อเลยกับจ่อคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวฮิตของเรานะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้นะคะงานเพลงจากบุ๊กสุภการนะคะจากสังกัดบังเอิญมิวสิกกับเพลงในนามคนเก่านะคะแน่นอนนะคำร้องทำนองเนี่ยบุ๊กสุภการเขาแต่งเองแล้วนะคะส่วนเรียบเรียงนะคะจาก HD Studioโคกอิโดยสาขาสกลนครโหสุดๆนะชื่อสตูดิโอแล้วก็บุ๊กสุภการแล้วก็รวมถึงวงบุ๊กด้วยนะเขาช่วยกันเรียบเรียงเสียงประสานอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้เลยนะคะในนามคนเก่าบุ๊กสุภการค่ะ

0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: ไปกันต่อเลยนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงสนุกสนุกขยับจังหวะให้แล้วกันในช่วงนี้2งานเพลงมองข้าวงานจากโจอี้พูริศฟีเจอริ่งกับพันวรการนะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยงานเพลงที่พี่ไม่ใช่พี่สิเพลงพี่จ่อยแต่ป้าแป๋วป้าแป๋วจะลากระบังแนะนำเข้ามากับเต้ยก่อสร้างนั่นเองค่ะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: 23:56 นะคะท้ายชั่วโมงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะเดี๋ยวนี้จัดงานเพลงอัศนีวสันต์ให้กันแล้วกันนะคะกับก็เคยสัญญานะคะแล้วก็ส่งต่อให้กับน้องเมย์ที่ชาเช่นเคยนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มอง

0: วลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: จ้าผลงานเพลงจ้ามาแล้วนะจ้าวันนี้ก็แอบโจนิดนิดนิดนิดนิดนิดนะสวัสดีทุกทุกคนด้วยนะคะมาแล้วจ้ามาแล้วนะคะสามผลงานเพลงค่ะตั๊กแตนผูกโบจากแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะตามมาด้วยมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นจากพี่สุนารีราชสีมานะคะและปิดท้ายด้วยเต็มเหนียวไปเลยพี่นะคะเต็มเหนียวจากพี่ยุ้ยญาติเยอะนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทกาช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีค่ะ
1: ฮีทมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทกาช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่าก
0: ราบสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้เที่ยงคืน13นาทีอยู่กับน้องเมธิชานะคะรับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอทักทายคุณผู้ฟังทั้ง3แพลตฟอร์ม4แพลตฟอร์มตอนนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้นี่มีการไลฟ์นะคะสตรีมเนี่ยหลากหลายช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live Fanpage LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะ TikTok ส่วนตัวนะคะของเมธิชาแล้วก็นี่ด้วยนะMCOT Radio Network 41สถานีทั่วประเทศนะจ๊ะวันนี้ใครเป็นยังไงกันบ้างสบายดีกันหรือเปล่ามีใครได้หยุดไม่ได้หยุดนะคะหรือว่าไปร่วมกิจกรรมที่ท้องสนามหลวงยังไงก็บอกกันมาได้นะคะบอกกันมาบ้างเคาะเคาะก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกบอกกันหน่อยนะว่าอยู่ที่ไหนทำอะไรยังไงนะคะวันนี้ใครที่ไม่ค่อยได้โทรหาน้องเมย์เลยหรือว่าเอ้ยโทรมายังไม่ติดก็จะบอกว่าพยายามค่ะพยายามหน่อยสู้ๆเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะมีคนบอกว่าโทรหลายครั้งมากๆเลยไม่ติดสักทีครั้งนี้เพิ่งจะโทรติดมันต้องมีความพยายามเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยน้องเมย์ก็เปิดแบบอย่างเงี้ยให้เปิดสายให้โทรกันทุกๆวันอยู่แล้วเนาะมันต้องมีสักวันต้องมีสักวันมันต้องมีสักวันที่เป็นของเราเห็นไหมบางคนนี่โทรติดแล้วติดอีกก็มีใช่ไหมล่ะเออมันต้องรู้จังหวะพอฟังไปเรื่อยๆมันจะรู้จังหวะเองน่าจะต้องโทรช่วงประมาณแบบเที่ยงคืน10นาทีประมาณเนี้ยที่หนูเดาๆนะประมาณเที่ยงคืน10นาทีเนี่ยคือเตรียมโทรได้เลยนะคะแล้วก็โทรไหลมาได้เรื่อยๆตลอดทั้งชั่วโมงนะคะจนกว่าจะถึงสายที่2เนี่ยเออนะช่วงเนี้ยตั้งแต่เที่ยงคืน10นาทียาวมาจนถึง01:00ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะก็จะได้แบบว่าบอกเป็นทริคไปนะบอกว่ามาดูแห่เทียนที่อุบล นะครับแห่เทียนที่อุบลเหมือนกับว่าเพื่อนอะเป็นมิสยูนิเวิร์สที่อุบลราชธานีนะคะเพื่อนก็เคยไปร่วมกิจกรรมแห่เทียนเหมือนกันช่วงนี้นี่หลากหลายพื้นที่นะคะเขามีแห่เทียนพรรษามีอะไรกันใช่ไหมนะเราก็ไปร่วมสักการะอะไรต่างๆอย่างนี้ได้เลยนะคะหลากหลายพื้นที่บอกกันมาได้นะเผื่อว่าจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์ได้นะคะก็การเป็นนักจัดรายการมันอาจจะดีอยู่อย่างนี้แหละเออว่าเราเป็นกระบอกเสียงให้ได้อยากจะให้บอกอะไรนะคะอยากจะให้ขอความช่วยเหลือเรื่องอะไรยังไงเนี่ยเราจะได้ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้อย่างคุณลุงที่น้องเมย์ไปช่วยที่บางปูใช่ไหมเออก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาก็พิมพ์มาบอกนะว่าโอเคตอนนี้ก็จะมีเรื่องของดูแลการรับส่งไปโรงพยาบาลหนูก็ไม่รู้นะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวต้องไปอัปเดตกับกู้ภัยอีกทีนึงแต่ก็เห็นว่าไอ้อย่างน้อยก็ได้รับการช่วยเหลือไปประมาณหนึ่งนะคะแต่ว่าต้องยอมรับนะว่าคนที่เดือดร้อนค่อนข้างเยอะมากๆวันนี้มาสักครู่นี้แวะร้านสะดวกซื้อปรากฏว่าเจอคนไร้บ้านเนี่ย3คนนอนเรียงกันหนูแบบโหก็ไม่ได้ใช่ร้านใหญ่อะไรด้วยนะไม่ใช่แบบว่าแบบเป็นศูนย์รวมขนาดนั้นแต่แบบคนไร้บ้านนอนเรียงกันแล้วขอโทษนะคะคนไร้บ้านไม่ได้ดูไร้บ้านนะคะดูแบบว่ามีกระเป๋าเดินทางมีกระเป๋าลากมีนาฬิกาใส่แบบเฮ้ยเลยอ่ะหนูยังคิดเลยโอ๊ยถ้าเมื่อกี้นะแบบออกมาเร็วกว่านี้อาจจะเดินไปถามเนี่ยว่าแบบอะไรยังไงเพราะเมื่อกี้แอบถามพนักงานแล้วพนักงานเขาบอกว่านอนอยู่ตรงนี้เป็นประจำแล้วก็จริงๆบ้านเขาอยู่ภาคใต้อะไรเงี้ยเราก็เลยบอกอ๋อหรอแบบเขาบอกว่าเขามาทำงานแล้วโดนหลอกหมดตัวแล้วก็ไม่รู้จะกลับบ้านยังไงเนี่ยหนูผ่านแวบเดียวมันไม่มีเวลาที่จะได้แวะน่ะเออไม่อย่างนั้นอาจจะแบบเดินไปคุยกับเขาสักนิดนึงนะคะอ่ะเอาเป็นว่าประมาณ

านนี้นะคะเป็นหน้าที่ของคุณผู้ฟังบ้างแล้วว่าอยากฟังผลงานเพลงไหนนะจ๊ะโทรเข้ามาได้เลยค่ะ022481366เบอร์ดีเบอร์เดิมนะคะไม่เปลี่ยนเบอร์เลยตอนนี้ไม่เปลี่ยนใจด้วย ก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะไม่เปลี่ยนใจจากน้องเมย์ด้วย หยอดแล้วหยอดอีกนะ022481366เมื่อสักครู่มีขอมา2ซิงเกิลนะคะแผลใหม่จากพี่จินตลาผู้ลาบแล้วก็อีกท่านนึงขอเพลงจากคอยนวลที่สวนลำไยใช่ไหมออสโฟเอสเดี๋ยวนะขอเลือกแบบสุ่มได้ไหมกันไกไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบ250 52วันหนึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกอ่ะได้คอยนวลที่สวนลำไยนะคะ ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเวลาก็จำกัดนะนี่ถ้าแบบว่าไม่จำกัดนี่หนูจะแบบจัดรายการสัก24ชั่วโมงจะได้เปิดเพลงให้มันครบเนาะอ่ะคอยนวลที่สวนลำไยจากพี่ออส 4S ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงสายชิวฮิวใจค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาถึงช่วงของสายชิวๆใจแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำ

0: ยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะอ่ะหนึ่งสายน้ำใหม่มาแล้วมาแล้วสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหอยู่ริมถนนเหรอจ๊ะ
1: เปล่าครับ
0: อ๋อจริงอ๋อ
1: ครับเข้าเวรอยู่ครับ
0: เข้าเวรอยู่อยู่ที่ไหนเอ่ย
1: จังหวัดตากครับชายแดนจังหวัดตาก
0: เบ็ดฮะชายแดนด้วย
1: ครับ
0: ปลอดภัยนะ
1: ตชดครับ
0: เป็นตชดเหรอคะ
1: ครับผม
0: โอ้ยเพื่อนๆอยู่กันเยอะไหม
1: เยอะครับ
0: จังหวัดตากนี่อยู่ติดชายแดนของประเทศอะไรคะ
1: พม่าครับ
0: พม่า
1: ครับ
0: เหตุการณ์สงบดี
1: สงบครับสงบช่วงนี้สงบครับ
0: ใช้คำว่าช่วงนี
1: ้ครับ
0: แล้วมันมีช่วงไหนที่มันไม่สงบด้วยหรอคะ
1: มีเรื่อยๆครับก็เป็นพวกเขาลบกันเองครับ
0: ฮะอ๋อที่ผ่านมาใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับ
0: ช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างตอนนั้นแบบว่ามีผลกระทบอะไรบ้างชาวไทยเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็มีชาวบ้านอาจจะมีลูกกระสุนปืนที่ว่ามันมาฆ่ามาฝั่งไทยบ้างครับใช่ครับ
0: แล้วที่เขาบอกว่าอะไรเครื่องบินผ่านมาแล้วก็ปล่อยปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งมาแถวบ้านเรานี
1: ่ได้ยินครับได้ยินถึงฐานเลยครับ
0: โอ้หรอ
1: ครับผม
0: แล้วชาวบ้านเขาว่าไงกันบ้างระหวาดกลัวไหมหรือว่าเป็นยังไงบ้าง
1: ก็ชาวบ้านก็ตกใจครับแต่ว่าก็ไม่มีผลกระทบอะไรครับก็ใช้ชีวิตปกติ
0: หนูเคยไปถามชาวบ้านศรีสะเกษมาเขาบอกอ๋อชินแล้วหนูแบบเดี๋ยวมันจะชินไม่ได้สิ
1: ครับผม
0: เออเนาะนะคะแต่ว่าก็ต้องแต่ว่าปกติเนี่ยเขามีการฟิตซ้อมมีอะไรอย่างนี้ไหมซ้อมหนีภัยซ้อมอะไรเงี้ย
1: ก็ชาวบ้านก็อยู่กันใช้ชีวิตปกติแล้วครับแต่ว่าพอมีเสียงปืนเสียงอะไรก็เขาก็ระวังกันเท่านั้นเองครับ
0: มันมีสิทธิ์ที่จะแบบว่ากลัวเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆเขาลบกันเองอะเข้าใจแต่ว่าบางทีเขาว่ายิงผิดไหมอะ
1: มันก็มีบ้างครับลูกกระสุนอาจจะข้ามาบ้างครับ
0: เออบางทีก็สงสัยเหมือนกันอย่างเวลาพวกแบบเด็กช่างตีกันหรืออะไรเงี้ยนึกออกไหมหนูก็ไม่เคยเข้าใจเลยนะว่าเขามีอาวุธกันเนี่ยแล้วเขาไม่เคยฝึกไม่เคยซ้อมกันหรือไงเห็นแบบโดนลูกหลงใส่ชาวบ้านตลอดเลยงงอ่ะยิงยังไงเออนะคนชาวบ้านเขาไม่รู้อีหนูอีเนี่ยอ่ะถ้าสมมติว่าเขาลบกันสองฝั่งก็เข้าใจได้ว่าทั้งสองฝั่งอ่ะก็ต้องมีการระวังตัว
1: คร
0: ับ แต่ชาวบ้านไม่ได้ไปลบด้วยไงก็ไม่ได้ระวังตัวสักเท่าไหร่เวลามันโดนอะไรอย่างเงี้ยมันโอ้ยอันตรายเนาะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ตอนนี้อาหารการกินโอเคใช่ไหมคะสบงเสบียงถึงเน
1: า
0: ะ
1: ครับถึงครับถึงครับ
0: เป็นห่วงจังเลยชายดงชายแดนเนี่ยนะคะแล้วต้องอยู่อีกนานไหมคะ
1: อะไรนะ
0: ต้องอยู่อีกนานไหมคะจะได้เวรพักอะไรบ้างไหม
1: ก็มีเปลี่ยนเวรบ้างครับ
0: เปลี่ยนเวรบ้าง
1: การ15วัน10วันเปลี่ยนทีนึงครับ
0: เพราะว่าเคยแบบเห็นแบบพวกพี่ๆอัดน้องเมย์ก็เคยอยู่ทบเนาะแล้วเหมือนแบบพวกพี่ๆเขาก็กลับมาเล่าให้ฟังเวลาร้องเพลงงานอะไรนะพวกงานมุทิตากับงานแบบเขาเรียกอะไรทหารพันศึกอ่ะ
1: ครับ
0: ก็จะมีไปร้องเพลงตามต่างจังหวัดบ้างเหมือนกันก็ไปเจอพวกพี่ๆเขาที่อยู่ตามชายแดนก็ไปนั่งคุยกับเขาอ่ะเขาบอกว่าอยู่ป่านานามันเครียดนะ
1: ก็เดี๋ยวนี้ไม่ครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันอะไรมันเข้าถึงหมดครับ
0: มันก็พอจะมีอะไรทำใช่ไหมม
1: ันใช่ครับใช่ครับ
0: มีอะไรที่แบบแนะนำคนที่ชอบเดินป่าคนที่ชอบเข้าป่าไหมคะแบบว่าเวลาเจอสัตว์มีพิษแบบงูหรืออะไรเงี้ยต้องทำยังไงอะคะ
1: ก็อย่าไปทำร้ายเขาเท่านั้นเองครับก็คือถ้าเห็นก็เราก็หลบได้ก็หลบเท่านั้นเองครับ
0: ไม่กลัวเขาทำร้ายหนูซะหน่อยหรอกลัวหนูไปทำร้ายงูอย่างเงี้ยหรอกำลังคิดอยู่ไงกำลังวางแผนกับเพื่อนๆว่าแบบเอ้ยอยากจะไปโดนปงเดินป่าอะไรกันก็เลยแบบเลยมีคำถามแบบนี้ขึ้นมาเพราะพี่บอกว่าก็อย่าไปทำร้ายมันก็พอได้ยินไหมพี่แป้งเวลาเข้าป่าอย่าไปทำร้ายงูนะแทนที่เราจะกลัวนะเขากลัวเราเหมือนกันเนาะก็ถูกเพราะว่าจริงๆพวกสัตว์ต่างๆเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากยุ่งกับคนหรอกเนาะ
1: ใช่ครับใช่เขาเห็นบางทีเขาเห็นเขาก็หลบแล้วครับ
0: ใช่ไหมใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่บางทีเขาก็เราก็ตกใจเขาก็ตกใจเรา
1: ครับ
0: ประมาณนี้วันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับพี่เติ้ล
1: มนรักลูกทุ่งครับยอดรักสลักใจเป็นผู้ร้อง
0: ได้เลยได้เลยหอมเอ่ยหอมดอกกฐินนะ
1: ครับผม
0: แล้วแถวนั้นมีดอกกฐินให้หอมไหมอ่ะ
1: ไม่มีครับ

0: ขอโทษมองซ้ายมองขวาหาดอกกระถิ่นมากินอย่างเดียวเลย
1: ครับ
0: โอเคมีคนที่ชื่อกระต่ายพันนิพาเข้ามาใน Facebook Live LTM FM 95ด้วย
1: ครับ
0: ไม่แน่ใจว่าใช่ศิลปินหรือเปล่าเดี๋ยวต้องขอเข้าไปดูด้วยว่าเอ๊ะไม่น่าใช่ไม่น่าใช่น่าจะเป็นแอดแฟนคลับ
1: ครับ
0: ตกใจเหมือนกันเอ๊ะมีด้วยเหรอปกติไม่ค่อยเข้ามาอ่ะโอเคเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ทุกเสียงทุกสายเลยครับทุกคนเลยครับ
0: เอาเป็นว่าน้องเมย์เป็นกำลังใจให้พวกพี่ๆด้วยนะทำงานกันสู้ๆค่ะ
1: ครับผมขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะพี่เติ้ลแล้วเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อ่ะผลงานเพลงนี้นะคะมนรักลูกทุ่งนี้หวานๆซึ้งๆเลย

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: โอ้โหตอนนี้นะครับช่วงนี้ออกกำลังกายบ่อยแล้วมันปวดเมื่อยไปทั้ง

0: ัวเลยคุณผู้ฟังจ๋าเมื่อกี้ก็เพิ่งออกมานะคะตอนนี้ก็รู้สึกแบบปวดขาใช่ย่อยเหมือนกันใครนะคะที่มีอาการปวดต้นคอปวดบ่าไหล่เส้นยึดตึงนะคะไม่ว่าจะเป็นนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าจะเป็นขับรถทางไกลให้สุกกายะนะคะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณค่ะด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะมาพร้อมกับกลิ่นหอมแบบกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและสบายนะคะแบบหลับสบายได้เลยนะมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทรับไปเลยนะคะขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
1: หานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มาในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้รามาโซนครีมรามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลวันนี้ขอเป็นพี่ไผ่พงศธรขึ้นเวทีหน่อยละกันนะคะกับยืมหน้ามาเข้าฝันจ้า

วัสดีพี่น้องชาวเพื่อบ้านที่ชำลาทุกคนนะครับแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดอุบลนะครับขอเสียงคนสวยนะครับถ้าลองได้ลองทายได้นะพี่น้องนะครับ

0: ขอบคุณครับนะครับรู้สึกเป็นเกียรติละลายกับพี่น้องนะครับขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือนะครับ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาวาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเบทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงาน

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเบทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: ได้เวลากอดตัวเองกันแล้วจ้านะคะกางแขนออกนะคะมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาแล้วก็ตบไหล่ตัวเองเบาๆเป็นท่าบัตเตอร์ไฟล์ฮักนะคะเป็นการกอดตัวเองบอกตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองและรับรู้ว่าฉันอยู่ตรงนี้และ

แล้วเราก็อยากให้มีคนช่วยใช่ไหมล่ะช่วยได้นะคะแต่ช่วยตามอัตภาพที่เรามีและไม่เดือดร้อนเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าตอนเนี้ยเรากำลังช่วยเขาแล้วเราเริ่มเดือดร้อนและอันนี้ก็ไม่ควรมีพี่ผู้ชายคนหนึ่งเขาก็มีการโพสต์เหมือนกันนะคะว่าแบบเนี่ยเขาเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยช่วยเหลือคนอื่นแล้วรู้สึกสุขใจจังเลยแต่นี่คือการไม่รักตัวเองหรือเปล่าอันนี้เขาก็ออกมาถามชาวเน็ตนะคะว่าเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเห็นคนอื่นมีความสุขแล้วเขามีความสุขแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาแบบช่วยไม่ได้อะเขาจะทุกข์อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วพี่เขาไม่ได้ผิดอะไรเลยนะพี่เขาแค่เป็นคนดี จริงๆคือเขาแค่เป็นคนดีแต่การเป็นคนดีเนี่ยเราก็จะต้องรู้ลิมิตตัวเองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้เดินทางสายกลางนะคะถ้าอะไรที่มันมากจนเกินไปหรือว่ามันน้อยจนเกินไปไม่ช่วยใครเลยอย่างเงี้ยไม่มีเมตตาปราณีกรุณาอะไรเลยอันนี้ก็ถือว่าเราไม่ได้เดินทางสายกลางนะคะบางทีมันก็จะทำให้สังคมมันอยู่ยากมันก็ไม่ผิดหรอกถ้าเราจะไม่ช่วยใครเลยหรือว่าจะไม่เมตตาใครเลยหรือจะไม่ทำอะไรเลยแค่อย่าไปบดบังหรือว่าไปทำร้ายคนอื่นก็แล้วกันเนาะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เป็นวันหยุดยาวนะคะหลายๆคนเนี่ยก็เดินทางออกต่างจังหวัดไปท่องไปเที่ยวไปนู่นไปนี่กันใช่ไหมแล้วก็มีช่วงแบบโอ้ไหนจะแบบวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะแล้วก็มีทั้งวันวันเข้าพรรษาวันอาสาฬหะอะไรอย่างเงี้ยต่างๆมันมาต่อกันเนาะนะคะช่วงนี้ก็เวลาเดินทางไปไหนนะคะหยุดยาวแบบนี้ก็ต้องลดความเสี่ยงของรถยนต์นะคะที่จะไปเสียกลางทางต่างๆนะเราก็ต้องมีการเช็คนะคะไม่ว่าจะเป็นการเช็คระบบเบรกตรวจเบรกตรวจแป้นเบรกนะคะหรือแม้แต่ผ้าเบรกก็ควรจะตรวจนะจะเข้าศูนย์บริการนะน้ำที่ปัดน้ำฝนที่ปัดน้ำฝนน้องเมย์ว่าจะเปลี่ยนหลายรอบแล้วเหมือนกันลืมสนิทเลยตรวจสภาพยางหน่อยนะคะถ้าสมมุติว่ามันปัดแล้วเรียงแบบทัศนียภาพมันไม่ได้อะหรือแม้แต่ช่วงนี้ฝนมันตกหนักถ้ามันตกหนักมากๆจริงๆแบบมองทางไม่เห็นควรจะชิดซ้ายแล้วจอดก่อนนะบางทีเราแบบอย่าไปฝืนมันอันตรายแล้วก็ไม่คุ้มเสียจริงๆนะคะยางรถยนต์จ้ายางรถยนต์ถ้าดอกยางมันอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมใช้งานอย่างเงี้ยมันก็ลื่นได้อันตรายได้เพราะช่วงนี้ฝนตกนะคะแบตเตอรี่ตรวจขั้วแบตนะคะเช็คกำลังไฟว่ามันเสื่อมหรือเปล่าต้องเปลี่ยนหรือยังปกติมันเปลี่ยนเท่าไหร่นะ2ปีครั้งใช่ไหมก็ไปตรวจนะคะน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกต่างๆนะตรวจระดับน้ำมันเครื่องหากต่ำกว่ากำหนดก็ให้เติมหรือให้เปลี่ยนนะคะมีคนสะอึกแน่นอนเพราะว่ามีคนเขาแบบว่าลืมไปตรวจไปเช็คสภาพรถใช่ไหมล่าสุดโดนไป12,000นั่งเศร้าอยู่เนี่ย นั่งอยู่ข้างๆหนูเนี่ยนั่งเศร้านั่งงึดอยู่เนี่ยเดือนเนี้ยระบบไฟนะคะตรวจไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกนะคะก็เช็คให้ดีเพราะว่าพูดกันตรงๆเลยหนูเนี่ยเป็นคนขับรถยนต์แล้วเวลาเจอมอเตอร์ไซค์ที่แบบไฟท้ายมันเสียไม่เห็นนะบางทีอ่ะมันขับมาเร็วๆอ่ะไม่เห็นจริงๆนะต่อให้เขาชิดซ้ายแล้วก็เหอะแต่แบบบางทีมันหูถ้าเขาไม่กำเบรกอ่ะจะไม่เห็นเลยว่าเอ้านี่มอเตอร์ไซค์เหรอถ้าเป็นไปได้พยายามนะคะพยายามอันนี้วิธีแก้เบื้องต้นที่คิดว่าทำได้ก็คือใส่เสื้อที่มันเป็นสะท้อนแสงอ่ะที่มันเป็นเสื้อโค้ทเสื้อคลุมอย่างนั้นอ่ะเวลาเราขี่มอไซค์เราก็จำไว้เลยว่าเราต้องใส่หมวกกันน็อกแล้วก็ใส่เสื้อโค้ทตัวนี้หรือเสื้อกั๊กสะท้อนแสงแบบนี้นะคะเราก็ขี่มอไซค์เพราะว่าเราบางทีคนขับขี่มันอาจจะไม่รู้หรอกว่าไฟท้ายของเรามันตัดไปตอนไหนใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแบบใส่แบบเสื้อกั๊กไว้แล้วอ่ะอย่างน้อยอ่ะรถยนต์เขาขับมาไกลๆอ่ะเขาจะมีไฟหน้ารถเขาอยู่อ่ะมันจะได้เห็นนะคะเพราะฉะนั้นหนูว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญมากเรื่องของเสื้อโค้ทที่มันสะท้อนแสงได้นะก็ใส่เอาไว้ด้วยนะจ๊ะคนอื่นเขาจะได้เห็นตัวเองนะจ๊ะนะคะเครื่องปรับอากาศเย็นดีหรือเปล่านะคะมันช่วยอะไรบ้างช่วยลดความอ่อนล้าของผู้ขับขี่สังเกตไหมว่าถ้าเวลาเราเจอแดดแรงๆแดดร้อนๆเนี่ยบางทีมันเพลียนะมันจะหลับนะยังไงก็ดูแลตัวเองให้ดีนะคะอ่ะ
สำหรับตอนนี้เราไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะก็ต้องขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่วันนี้มีเสนอผลงานเพลงสถานีน้ำตามานะคะจากพี่ต้นชลบุรีเดี๋ยวจัดให้เลยนะจ๊ะในช่วงนี้ชั่วโมงหน้านะคะน้องเมย์ยังขอหนึ่งสายหน้ามาอยู่นะคะมี

0: คนเผาถ่านพิธีกรระยองน้องเมย์เปิดให้แล้วเนาะนะคะแล้วก็มีเมื่อกี้มีขอเพลงน้ำตาจระเข้ผ่านทางแอปพลิเคชันด้วยก็จัดให้จับให้อ่ะตอนนี้ใครอยากฟังผลงานเพลงอะไรเพิ่มเติมนะคะแนะนำมาได้เลยค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตเต็ดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
1: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: กลับมาในชั่วโมงที่2นี่ค่ะยังคงอยู่กับเมธิชานะจ๊ะหนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีจ้าเป็นยังไงบ้างจ้าสบายดีนะจ๊ะ
5: เอ้ยสบายดีค่ะเมื่อกี้เห็นว่าคุยกับตำรวจตชด.ใช่ไหมคะแต
4: ่
5: เขาอยู่แม่สอดเน
4: า
5: ะ
4: แล้วพี่อยู่ตรงไหนล่ะคะ
5: แต่พี่อยู่นี่ค่ะพี่ไม่ใช่พี่แล้วนะยายแล้วนะ
4: เรียกพี่นั่นแหละเผื่อจะได้15
5: อีก2ปีจะ80แล้ว
4: เรียกพี่ได้มั้ย
5: อายุจะ80แล้วฮะเนี
4: ่
5: ย
4: ไม่เป็นไรหนูจะเรียกพี่ยังสาวยังสวยยังสับครั่งมีหนุ่มมาจีบป่ะเนี่ยอ
5: ยู่หน้าวัดดงปูค่ะอยู่หน้าวัดดงปู
4: ค่ะ
5: แล้วเลยบ้านพี่ไปหน่อยก็จะถึงค่ายตชด334ค่ะแล้วอดีตนะคะสมัยก่อนไปเป็นครูอยู่ที่อำเภอพบพระค่ะ
4: อืมเหรอคะ
5: ค่ะแล้วก็พบพระนั่นเมื่อก่อนเป็นไม่ใช่ชื่อพบพระนะคะเออะเอผะพออาผะเผะผะแปลว่าที่โคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: อืมสอนอะไรอะคะ
5: สอนโรงเรียนประชาบาลค่ะ
4: เป็นแบบวิชาอะไรบ้าง
5: อุ้ยสอนเด็กเล็กเลยค่ะป.1 เลยค่ะ
4: อุ้ยเลยนะ
5: แล้วก็มีแต่ขี้โคลนค่ะเพ้อพระทีนี้ไอ้เราก็เวลาเราพูดกับเพื่อนอะไรก็เขาก็เขียนไม่ถูกเนาะเออออะเออพอเออเพ้อเพ้อพระอย่างเงี้ยนะ
4: ค่ะ
5: ก็เลยคุยกับคุณครูใหญ่บอกว่าเราเปลี่ยนเป็นพบพระดีกว่า
4: จะได้เข้าใจง่ายเรียกง่าย
5: 250นะคะ
4: 2510
5: เกิดแล้วยังล่ะคะ
4: โอ้ยแม่หนูกี่ขวบเองแม่หนูไม่น่าจะยังน่าจะยังไม่รู้จักคุณพ่อ

0: พ่อเลยค่ะ แม่หนูน่าจะกำลังเรียนหนังสือ
1: สมัยนั้นนะคะม่อนหินเหล็กไฟนะคะ
0: ค่ะ
1: พอไปถึงที่ตีนดอยนะคะกว่าจะขึ้นนะคะไปถึงนั่น7โมงนะคะตี4ตี5ยังขึ้นไม่ถึงข้างบนเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: โอ้โหทางมันลำบากมากเลยค่ะ
0: ใช่ไหมเข้าใจเลยว่าครูสมัยก่อนทุ่มเทมากนะ
1: แล้วเคยขึ้นเครื่องบินฮอนะคะ
0: เหรอ
1: เขาเรียกเรือบินแมงปอแมงปอ
0: น่ารักจังเรือบิน
1: สมัยนั้นคอมมานิสต์ก็เยอะนะ
0: ประตู
1: ไอ้ที่เครื่องบินก็ไม่ปิดมีแต่ปืนแล้วก็เข้าสาร4กระสอบ5กระสอบตอชดออีกไม่รู้กี่นายแล้วครูอีกตอนนั้นนะแล้วก็เวลาจะขึ้นก็เว้งวางเห็นนานิดเดียวผ่านช่องแคบผ่านห้วยน้ำนักอะไรอย่างเงี้ย
0: ส่วนใหญ่เป็นป่าเหรอคะ
1: เอ้าเป็นป่าขนาดนั่งรถเครื่องรถยนต์เนี่ยนะคะวิ่งกวางวิ่งขึ้นหน้าเลยค่ะ
0: เหรอ
1: เดี๋ยวนี้ไปดูล้นหมดเลยไม่น่าอยู่เลย
0: แล้วจริงๆชอบแบบไหนมากกว่ากัน
1: ก็ชอบอย่างนั้นแหละค่ะตอนนั้นอายุยังไม่มากนะคะอาย
0: ุ
1: 20เกิด2491อายุ20ขึ้นม่อนที่เหล็กไฟแล้วก็ไปเจอบ้านเจดีโคจากเจดีโคก็ไปซอโอจากซอโอก็เลี้ยวไปพบพระเลยค่ะนอนกลางป่าค่ะรถเนี่ยบางทีไปนอนกลางป่า
0: แล้วนักเรียนนะคะมาโรงเรียนยังไงกัน
1: นักเรียนเขาก็เดินมาค่ะ
0: ไกลไหมประมาณ
1: โอ้ยเราต้องพูดภาษากะเหรี่ยงได้นะ
0: จริงเหรอแล้วตอนนี้ยังจำได้อยู่ไหมภาษากะเหรี่ยง
1: ได้ค่ะ
0: จริงปะ
1: ใช่อ้อมีค่ะอ้อมีนี่กินข้าวอ้อทีนี่กินน้ำ
0: อ้อมีอะคะ
1: ค่ะอ้อมีกินข้าว
0: อ้อมีคือกินข้าว
1: อ้อทีนี่ก็กินน้ำ
0: อ้อทีคือกินน้ำ
1: แลเดอร์ทีเบอร
0: ์อ้าวสายหลุดพี่แป้งสายหลุดสงสัยนะคะเดี๋ยวลองโทรกับติดต่อกลับไปใหม่ไม่รู้ว่าสายตัดนี้เพราะว่าโทรศัพท์แบบอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะตังหมดเหรอไม่ใช่หรอก

0: กันก่อนนะคะติดต่อได้ไหมฮัลโหลพี่แป้งอ๋อโอเคเห็นคิ้วขมวดแล้วตอนนี้นะคะมีคนแซวๆเฮ้ยจริงๆสมัยก่อนเนี่ยคุณครูค่อนข้างจะลำบากนะลำบากลำบนนิดนึงอ่ะมาแล้วฮัลโหล
1: นักเรียนนะ
0: เดี๋ยวพี่ยูพินเมื่อกี้สายหลุดไปไหนมา
1: เสียงเขาโทรเข้าค่ะเขาไม่ทราบค่ะเขาอยู่รปภก็เป็นรปภ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเมื่อกี้มีอะไรนะอ้อทีคือน้ำกินน้ำ
1: เออแลดเดอร์ทีนี่ไปอาบน้ำ
0: แลดเดอร์ทีแสดงว่าทีแปลว่าน้ำ
1: ทีแปลว่าน้ำเสร็จแล้วอ้อสีนี่คือกินเหล้า
0: อ้อสีอันนี้ไม่ต้องสอน
1: นี่นักเรียนนะนักเรียนมีทั้งพม่าทั้งกะเหรี่ยงถ้าแปลว่าพม่าก็บอกว่าตะมินซา
0: แสดงว่าคุณครูยุพินเนี่ยคลุกคลีอยู่กับเด็กๆบนดอยไม่ว่าจะเป็นกะเหรี่ยงพม่าคนไทยก็เรียนด้วยถูกไหม
1: มีค่ะคนไทย
0: แสดงว่า3ภาษาเลยปะคะ
1: โอ้ยกะเหรี่ยงพม่า
0: อ้าวแล้วเขามาเรียนกับเราเนี่ยเขาพูดภาษาอะไร
1: เราก็ต้องสอนเขานะอย่างเราสอนป.1เนี่ยนะเรากอไก่ขอไข่นะพอหอหีบเนี่ยนะเราต้องจับริมหีบข้างบนลงมานะไม่งั้นมันไม่มีเป็นหอหีบแล้วมันยาวไปเลย
0: หมายถึงว่าเวลาภาษาเขียนน่ะเหรอคะ
1: พูดนะคะภาษาพูดแล้วเวลาเขาจะไปเขาเลี้ยงช้างแต่ช้างเขาเรียกกระชอเขาเลี้ยงช้างเขาบอกเฮ้ยครู
0: เฮ้ยด้วยหรอเรียกครูเฮ้ยเลยหร
1: อ
0: หนูโดนตีปากเลยนะจริงๆถ้าหนูโดนไปเรียกครู
1: ไปเลี้ยงช้างสัก7 วันคือลาโรงเรียนอะ
0: ลาโรงเรียน7 วันไปเลี้ยงช้างโอ้ยเอ็นดูแท
1: ้สมัยก่อนนะ
0: เอ้ยแต่ถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ยจะแบบว่าครูพอดีว่าที่บ้านนะคะเขามีไปต่างจังหวัดอันนี้เป็นข้ออ้างได้กับอีกแบบนึงคือไม่สบายกับอีกแบบจะอ้างอะไรดีนะปกติอะไปสอบไปอะไรเงี้ยไปเออแต่ไม่เคยเห็นนะคะคนกรุงเทพลาไปเลี้ยงช้าง
1: แล้วจะเลี้ยงช้างแล้วจะเลี้ยงนะคะถ้าเป็นสาวเขาเรียกมัตตน
0: อ
1: นะ
0: ครูยุพินคะ
1: ค่ะ
0: ครูยุพินคะจะหมดชั่วโมงแล้วค่ะแบบนี้เดี๋ยวครูยุพินจะไม่ทันขอเพลงนะคะครูยุพินครูยุพินขอเพลงก่อนเร็วค่ะเดี๋ยวสายรุดอีกรอบ
1: ขอเพลงเอาผู้ชายในฝันก็ได้ค่ะของบุญบวง
0: เมื่อกี้ไม่ได้ขอเพลงนี
1: ้เพลงเก่านั่นก็ได้ค่ะ
0: ครูในดวงใจนะของไม้พี่ลมพรนะคะ
1: ค่ะ
0: พุ่มพวงหนูเปิดไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วจ้ะคุณครูจ๋าคุณครูมาไม่ทันเข้าห้องเรียนหรอคะ
1: รอน้องเพชรจนแจ้งแล้วค่ะ
0: โอ้ยแสดงว่าเมื่อกี้ครูมาไม่ทันเข้าห้องเรียนนะมาช้านะนั่นไง
1: โอ้โทรจนไม่รู้จะมืองิกแล้วค่ะ
0: นี่หิงนะไม่รู้แหละรู้แล้วว่าครูเข้าเรียนไม่ทันนะน้ำเมื่อกี้ครูไม่ทันฟังแม่พึ่งพุ่มพวงน่ะ
1: จ้า
0: ได้เลยน้องเมย์เปิดมาให้นะคะมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษไหมคะครูในดวงใจ
1: ค่ะทุกเสียงทุกสายเลยค่ะแล้วก็ตชด.ด้วยค่ะแล้วก็รปภ.ด้วยทุกเสียงทุกสายแล้วคนขับรถบรรทุกด้วยนะคะ
0: ครับผม
1: ขึ้นสายแม่สอดนะคะ
0: ขอบคุณสปอนเซอร์ให้หน่อยฟังฟังอยู่อ่ะขอบคุณสปอนเซอร์น้องไม่หน่อยค่ะ
1: ได้เลยค่ะ
0: เผ็ดเต็มขวด
1: คุณ
0: ได้เหรออันไหนลองสิ
1: มาตามน้องเมย์ดีกว่า
0: อ้าวไม่งั้นหนูจะให้พูดภาษากะเหรี่ยงแล้วนะเผ็ดเต็มขวด
1: เผ็ดเต็มขวด
0: ซีเต็มคำ
1: ซีเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี
1: ้น้ำจิ้มสุกี้
0: สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: พริกกะเหรี่ยง
0: สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์อร่อยครบรส
1: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไดล่าไดล่า
0: ไมด้า
1: ไมล่า
0: ไมดอเด็กด้า
1: ค่ะไมล่าค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนมอม้าไมมาลายไม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ดอเด็กไมโทสละอาด้า
1: ไมด้าไมด้าค
0: ่
1: ะ
0: นั่นแหละสบู่ไมด้า
1: ค่ะเดี๋ยวจะไปซื้อนั้นนะคะที่ใส่หัว
0: เด
1: ี๋
0: ยวก
1: ่
0: อนอ่านก่อนเพื่อผิวสะอาด
1: อะไรนะ
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน

0: ังใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุจากอาการคัน
1: โอเคค่ะคุณครูขอบคุณที่โทรมานะคะ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
1: เอ็นดูจังเลยอ่ะอย่าลืมนะคะว่าคนที่โทรเข้ามาเนี่ยอายุ80แล้วนะ80คุยได้ขนาดนี้คือเก่งนะคะเอาจริงๆอ่ะเพราะว่าบางคนบางครั้งเนี่ยถ้าเขาไม่ค่อยได้คุยบ่อยๆปอดจะไม่ค่อยดีแล้วก็จะต้องแบบฝึกหัดแล้วก็ต้องพูดแล้วก็การเรียบเรียงคำหรืออะไรเงี้ยพอเราอายุเยอะมากขึ้นเนาะบางคนอาจจะรู้สึกใจร้อนว่าเอ้ยทำไมพูดสลับไปสลับมาพูดไม่ได้สักทีใจเย็นๆหน่อยแม้เขาอายุต้อง80แล้วนะคะเราก็ต้องแบบนะแบบบางครั้งเราอยู่ด้วยกันในสังคมเนาะอ่ะมาผลงานเพลงช่วงนี้นะคะรัวๆเกี่ยวกับผลงานเพลงครูเลยแล้วกันนะคะเริ่มต้นที่ครูบนดอยจากทันทิพย์ถาวรสิรินะคะจริงๆน้องเมย์มีอีกหนึ่งผลงานเพลงที่น้องเมย์ชอบมากๆแล้วอยากจะเปิดเหมือนกันนะกับเพลงที่คุณย่าของน้องเมย์ชอบมากๆเลยแต่ว่ากลัวเหมือนกันกลัวใจตัวเองแม่พิมพ์ของชาตินะคะซึ่งเพลงแม่พิมพ์ของชาติเนี่ยที่บอกว่ากลัวใจตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าน้องเมย์เคยร้องเพลงนี้ที่หน้างานสวดอภิธรรมของคุณย่านี่แหละก็เลยแบบว่ามีความฝังจิตฝังใจกับผลงานเพลงนี้อยู่เหมือนกันถ้าเปิดก็ไม่รู้เหมือนกันตัวเองจะไหวหรือเปล่าลองดูแล้วกันนะลองดูนะคะแม่พิมพ์ของชาติครูบนดอยครูในดวงใจแล้วก็ปิดท้ายด้วยเพลงของพี่แพรวาพัชรีนะคะ

0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: สำหรับหนูนี้เป็นเพลงเศร้าที่อลังการมากเลยนะคะมีอย่างอีบอนะคะผลงานเพลงนี้จากอ๊อฟสุรพลนะคะสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์เทพพอใจเรียบเรียงโดยอาจารย์ณัฐาโปรเจกต์นะคะเขาเรียกว่าอะไรนะเรียบเรียงณัฐาโปรเจกต์นะผลงานเพลงนี้มีอย่างอีบอนะคะอ๊อฟสุรพลใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้นะคะก็นำมาช่วยเขานำเพลงผลงานเพลงนี้มาอยู่ในจ่อคิวฮิตนะคะใครที่ฟังแล้วรู้สึกแบบอุ้ยชื่นชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือคำร้องเองเนี่ยก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ผ่านช่วงนี้เลยนะก็สามารถโทรมาส่ง SMS มาก็ได้นะคะ4689400ในช่วงจ่อคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอราคาเบาๆท้ายให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: สองผลงานเพลงวันนี้นะคะจากไหมไทยหัวใจศิลป์ค่ะสิทธิ์ของเจ้าและอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะใครคือคนที่ใช่ของเธอจากนันอนันต์วันนี้บอกเลยว่าแฟนๆขอมาถล่มทลายเลยนะคะต้องจัดให้ละล่า

0: ไพเราะเพาะพิงนะคะจัดให้แล้วในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ค่ะ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็ม

0: ในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: มาถึงช่วงสุดท้ายกับเมทิชาแล้วนะคะวันนี้ไม่มีอัปเดตราคายางนะจ๊ะแต่จะเปิดผลงานเพลงให้เสิร์ฟเลยในช่วงนี้นะคะสำหรับวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วนะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะจ๊ะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะจ๊ะทิ้งท้ายเอาไว้2ผลงานเพลงนะคะสิ้นกลิ่นดินจากวินัยพันธุรัตน์และอีก1ผลงานเพลงนะคะมีแนะนำเข้ามาแต่ว่าไม่มีเวอร์ชันพี่ปัมมี่นะเป็นเวอร์ชันของพี่สรัญญานะคะกับอยากหยุดเวลาแล้วถ้ามีผลงานเพลงไหนแนะนำเข้ามาอีกนะคะเกี่ยวกับเพื่อนเพลงหวานก็ลองแนะนำกันเข้ามานะคะได้อีกหนึ่งเพลงลองแนะนำเข้ามาก่อนนะอ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: พาวซ่า

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะฮะผมเป็นพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตอนนี้ก็3เพลงจบไปเมื่อกี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงจุบแล้วลาของแม่พึ่งผู้บุญของจันทร์นะครับน้ำตาจระเข้จากพี่คัตริยามารสีน้ำตาหล่นบนที่นอนนะครับจากพี่จินเขียวนะครับนี่ขยับจังหวะมานิดนึงแล้วกันนะครับทักทายครับทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันทักทายครับทุกท่านครับพี่ไกรวุฒิครับพี่สาวคามพี่เออินทิรานะครับพี่รัตดาแล้วก็พี่บางปลานะฮะพี่สุนีนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวคนแรกเลยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาทักทายกันนะฮะอ่ะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับหลังจากเพลงนี้ก็อย่าลืมครับโทรศัพท์เข้ามาตอนนี้น้องแป้งนะครับรอรับสายอยู่เหมือนเดิมฮะ022481366นะครับน้องแป้งก็รอรับสายคุณผู้ฟังนะครับอย่าลืมนะเดี๋ยวเราจะมารับสายกันพูดคุยกันหน้าไมค์แล้วก็ฟังเพลงกันยาวๆนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันต่อนะฮะในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับผมนี่เลยฮะคันอาการคันที่มีสาเหตุจากเชื้อรากักเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือว่าหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโครไทรมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับขอบคุณในช่วงของเพลงฮิตมาราธอนด้วยนะครับสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดนะครับช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับตรงนี้ไปฟังเพลงกันต่อเลยจัดป้าย
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ครับใครปรบมือก็ขอให้เจอรักแท้และยังยืนตลอดไปครับผมปรบมือด้วยตัวเล็กอนาคตสดใสยิ้มสิยิ้มดิยิ้มยิ้มหน่อย
1: สนับสนุนโดย
2: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะยำยำพอดพอดคอเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะครับผมจัดไปนะบทเพลงเมื่อกี้นี้ตอนนี้ครับอย่ารอช้าไปรับสายหน้าไมค์กันดีกว่าหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะน้องเพชรคิดถึงจัง
4: สวัสดีครับพี่อนันต์โคราช
5: พี่นันลมสัก
4: ลมสักเหรอ
5: จ้า
4: เอ้าตอนแรกบอกว่าโคราชเอาพี่นันลมสักนะตอนนี้นะ
5: น้องแป้งรับสายใช่ไหม
4: ใช่น้องแป้งครับน้องแป้งยังไงฮะยังไง
5: ก็น้องแป้งเราดูกันไงอ๋อ
4: เหรอครับจ้าได้ครับพี่นันแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรพี
5: ่อะไรนะฮักเจ้าจนตาย
4: แต่นะตอนแรกขอเป็นค่าให้ตายไอ้ก็ฮักใช่ไหมเพลงนี้เนาะ
5: เออใช่ใช่ค่าให้ตายไอ้ก็ฮักอุ้ยมันคนเดียวกันเนาะมันก็เลยจำผูก
4: นะเป็นเพลงจากพี่เพชรสหรัฐนะ
5: ใช่ค
4: ่
5: ะ
4: ได้ครับพี่เดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ก่อนเนา
5: ะนะขอบคุณมากนะคะน้องเพชรฝนตกไหม
4: ตอนนี้แหละครับตอนนี้ฝนยังไม่ตกครับพี
5: ่อากาศเปลี่ยนแปลง

0: ดูแลสุขภาพด้วยนะทั้งหน้าไม้ทั้งหลังไม้เลย
1: ได้ครับพี่นันเช่นเดียวกัน
0: แล้วก็ FC น้องเพชรทุกคนเลย
1: แล้วว่าแถวพี่นันฝนตกไหมตอนนี้
0: ไม่ตกมา 2-3 วันเลยว่ะ
1: โอ้เดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวสักพักน่าจะตกหนักนะถ้าแบบไม่แบบอันไว้สองสามวันนะเออ
0: เดี๋ยวก็ตกลงเพราะวันนี้มันพระใหญ่ด้วย
1: เข้าใจเออจริงพี่นะฮะตอนนี้ครับบทเพลงนี้ข้าให้ตายอ้ายก็ฮักนะครับพี่นันครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
0: แต่ไปให้ที่สุดยอดเลยบอกน้องให้น้องแป้งหลังไม้ส่งกำลังใจให้น้องแป้งด้วยน้องแป้งขยัน
1: แน่นอนน้องแป้งเป็นน้องสาวที่น่ารักมากๆนะครับขยันมากทำงานทั้งกลางวันกลางคืนเลยน้องแป้งเนี่ย
0: ขยันอย่าขยันเกินไปน้องแป้งพักผ่อนเยอะๆนะคะ
1: สำคัญมากๆเลยขอบคุณมากๆครับ
0: แล้วให้น้องเพชรด้วยแล้วก็ให้เอฟซีคร
1: ับ
0: ค่ะ
1: มอบให้พี่สุดยอดไหม
0: ใช
1: ่ครับ
0: พ
1: ี่
0: ส
1: ุ
0: ดยอด
1: สุดยอดขนาดไหนพี่ผมอยากรู้
0: ยอดใครอ่ะสูงแค่ไหนแค่นั้นนะ
1: วาย
0: น้องไม่ได้คิดไปไกลนะ
1: วายและวายและแล้วพี่นันตอนนี้ครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้พี่นันนะ
0: จ้า
1: ครับพี่นันขอบ
0: ไปหาคุณสุรเดชเชิดได้เลยนะ
1: ได้ครับพี่นันขอบคุณมากๆครับพี่
0: ขอบคุณมากค่ะน้องเพ
1: ชรสวัสดีครับ
0: สวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: ครับผมนะครับพี่นันก็มอบเพลงนี้ให้กับพี่สุดยอดนะแล้วก็ไม่รู้ว่าสุดยอดอะไรสุดยอดแบบไหนไปฟังเพลงนี้กันต่อนะฮะบทเพลงข้าให้ตายอายก็ฮักนะครับจากพี่เพชรสหรัตน์นะครับในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของหมายตั้งรองที่เซเว่นก็มีนะจัดไปครับผม

สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกทันเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: กลับมานะครับผมนะฮะในช่วงสุดท้ายของชั่วโมงแรกนะครับจัดไปทั้ง3เพลงดอกกระเจียวบ้านคุณก้องห้วยไร่นะฮะใจสั่งมาจากพี่เสกโลโซไม่เป็นไรเลยนะฮะจากวง Nuvo นะครับแล้วก็บทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับลึกสุดใจจากพี่โจก้องนั่นเองนะครับผมทักทายครับทาง Facebook Live นะครับพี่นักรบเพื่อประชาชนนะฮะพี่วันวิสาสวัสดีครับผมพี่สุฮอกเกนบูมพี่จรัสนะครับพี่ชัยยาพี่หนูวันนะครับพี่สุบอกว่าใจสั่งมานะแน่นอนแน่นอนนะฮะสวัสดีพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับพี่นงนุชณนครแล้วก็พี่ผู้ใหญ่วันนะฮะสวัสดีครับพี่อาชิตนะครับพี่ณรงค์สวัสดีครับบอกว่าขอเพลงใต้แสงจันทร์ใช่มั้ยครับพี่ประจบนะฮะทักทายครับคุณพี่รามิดามลาใช่ไหมฮะพี่จ่าพี่น้ำแข็งนะครับสวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่ไกรวุฒินะฮะทักทายครับทุกท่านเลยครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ครับพี่บรรเทาพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับสวัสดีครับเอาละฮะตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปนะฮะผมก็มีอีกเรื่องราวหนึ่งมาฝากนั่นก็คือเรื่องของ Hue Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าใครที่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องของข้อเข่าจะลุกจะนั่งจะเดินแล้วโอ้ยปวดเข่าอะไรแบบนี้นะครับคือ Hue Life เนี่ยเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะครับโดยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจ

ครั้งนะครับตัวผ้าถักๆทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดนะฮะไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเขาวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะฮะซีฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะฮะแต่ราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะครับผมมองว่ามันคุ้มมากๆนะครับอย่าลืมนะฮะสั่งซื้อกันได้เบอร์นี้ครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่สาวขามครับพี่จารุวรรณสวัสดีทักทายทุกท่านที่กำลังเข้ามาทาง Facebook ครับ LTM FM 95นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อชีวิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะกิจกรรมเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าครั้งที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งน้องแป้งรอรับสายอยู่หลังไมค์ตอนนี้ครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับเดี๋ยวเราจะมารับสายกันพูดสายกันหน้าไมค์แล้วก็ฟังเพลงกันยาวๆสัก4เพลงนะครับตอนนี้ไปฟังเพลงนี้กันเลยครับในช่วงของเพื่อชีวิตครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: นี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรี

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน

0: นะฮะน้องแป้งเบอร์เดิมครับ022481366นะครับใครที่รับฟังทางวิทยุก็สามารถรับฟังกันได้ FM 95ลูกทุ่งมหานครถ้าทาง Facebook นะครับ LTM FM 95สามารถมากดไลค์มาติดตามกันได้นะครับผมแล้วก็มารับชมไลฟ์สดนะครับจะได้เห็นหน้าเห็นตาดีเจกันใช่ไหมครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับผมเอ้านะฮะรู้สึกว่าสายหลุดไปแน่ๆเลยนะครับตอนนี้ระหว่างรอนะครับเดี๋ยวเราไปทักทายกันต่อให้น้องแป้งติดต่อกันก่อนดีกว่าสวัสดีครับพี่ดาวประสุขนะครับพี่สาวขามครับพี่สุวรรณีพี่พิทวัฒน์หนุ่มชมบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงที่2พี่สุฮอกเกนบูมนะฮะสวัสดีทักทายครับพี่สุชาดาพี่ดาวประสุขนะฮะพี่สุบอกว่าน้องเพชรครับเหมือนเป็นหวัดไม่สบายเหรอคะดูแลสุขภาพกันนะอากาศเปลี่ยนแปลงทุกวันเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนช่วงนี้อยากจะบอกว่าผมเป็นภูมิแพ้บ่อยมากนะครับเพราะว่าอากาศแบบยังไงไม่รู้เนาะยิ่งในกรุงเทพฝนแบบทั้งฝนทั้งฝุ่นทั้งแบบหลายอย่างทำให้แบบจมูกตันนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าผมเจอพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับก็ป่วยมากๆป่วยเยอะเหมือนกันเนี่ยเรื่องไอเรื่องฝุ่นเรื่องจมูกตันประมาณนี้นะครับไม่รู้เหมือนกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ก็อย่าลืมครับหลายๆท่านที่กำลังรับชมกันอยู่ก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับตอนนี้ไปรับสายกันต่อหนึ่งสายพร้อมแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี
0: ่สวัสดีครับผมคุณอนันต
1: ์ครับพี
0: ่คุณอนันต์จากโคราชใช่ไหม
1: ใช่จ้ะพี่
0: เป็นยังไงบ้างสบายดีไหม
1: สบายดีครับฝนตกครับ
0: ฝนตกนะ
1: จ้ะฝนตกจ้ะ
0: โอ้ยเดี๋ยว
1: จะว่าเบาแล้วครับเบาแล้วครับตอนนี้ก็ละลืมอยู่ครับ
0: อ๋อละลืมเนาะละลืมเนาะ
1: จ้ะเพราะได้พุ่มเขาพุ่มอ้อยพุ่มไม้น่ะจ้ะ
0: เข้าใจเลยนะครับเดี๋ยวประมาณวันที่เดี๋ยวนะวันที่อะไรวะวันที่สิบเดี๋ยวผมจะไปโคราช
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมจะไปร้องเพลงที่โคราช
1: มาที่โคราชนะมันตรงตรงไหนครับผม
0: ร้านมาลองมาเลงไม่แน่ใจว่าอยู่แถวไหนนะครับแต่ว่าอ่ะลองไปเสิร์ชดูนะ
1: ครับเพราะว่าโทรทัศน์ผมเล่นเน็ตเล่นไหนไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้เพราะระบบมันล่มเหมือนกันครับ
0: เข้าใจอ่ะเอางี้ถ้าวันที่10ถ้าสมมติว่างมานะมาหากันนะครับ
1: ก็ถ้าไปได้ก็จะไปครับผม
0: ได้เลยครับผมคุณอนันต์ฮะตอนนี้อยากฟัง
1: มากเลยงานขอให้โชคดีครับให้ได้รางวัลเยอะๆครับ
0: โอ้ยสาธุขอบคุณครับผม
1: อันนี้เป็นคนรักคนเมตตาคนนิยมครับ
0: ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมคุณอนันต์อยากฟังเพลงอะไรวันนี้เดี๋ยวจัดให้
1: นางฟ้ายังไงครับเฮีย
0: จากก๊อตจากพี่ก๊อตนะ
1: จากพี่ก๊อตเฮีย
0: ได้ครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: มอบให้อสมท FC อสมทแล้วก็ถูกเสียงถูกสายถูกหมายเลขครับผม
0: ได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดให้ก่อนที่จะไปฟังเพลงจับสโลแกนของเราได้ไหม
1: ขอพูดตามเฮียดีกว่าครับ
0: พูดตามนะ
1: จ้
0: าได้ครับเดี๋ยวพูดตามแล้วกันนะ
1: ครับ
0: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
1: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี
1: ้น้ำจิ้มสุกี
0: ้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: สูตรที่กะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไม่ได
1: ้และสบู่ไม่ได
0: ้เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ครับผมขอบคุณท่านอนันต์มากๆนะ
1: ขอให้ทุกคนได้เฮียเด้อ
0: ครับผมเอาไว้ถ้าว่างมาหากันนะ
1: ใช่ไปแต่ผมมีแต่มอเตอร์ไซค์กับรถใหญ่กรุงเทพเบิดเลยครับ
0: โอ้ยไม่เป็นไรครับขับขี่มอเตอร์ไซค์มาหาก็ได้ไม่เป็นไรสบายๆครับผมท่านอนันต์ขอบคุณมากครับ
1: จ้าๆโชคดีครับผม
0: ครับผมสวัสดีครับผมนะครับน้องอนันต์จากโคราชบ้านเองนะฮะโอ้ยน่ารักมากๆเลยนะครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งดีกว่าในช่วงของพาเลทเป็นฮิตนะครับแล้วก็ไปฟังเพลงกันต่อครับ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับผมจบไปในช่วงของพาเรตเพลงฮิตนะฮะทั้ง4เพลงนะครับนี่ขอแนะนำเพลงกันก่อนครับนางฟ้ายังอายจากพี่ก๊อตจักรพันธ์สวยเกินคนนะฮะจากน้องการทัศนะแล้วก็สวยขยี้ใจนะครับอันนี้คือรวมดีเจเลยนะครับแล้วก็น้องก้าวเกริกพลใครบอกนาง

0: ฟ้าไม่มีอยู่จริงนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงทักทายครับทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95นะฮะสวัสดีไปถึงน้องมังกรครับพี่ประคองพี่ดาวพระสุขครับพี่จรัสนะครับสวัสดีน้องก้อยนะฮะสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่สุวรรณีน้องแบมสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่สลิปนัดโย่ๆวันดีกับปุ้มนี่มาแล้วมาแล้วแล้วก็สวัสดีครับไปถึงใครอีกพี่เรวัตบอกว่าสวัสดีจ้ะน้องแป้งคนสวยนะฮะเอ้ยอยากจะคุยกับน้องแป้งก็ต้องโทรสปาน้องแป้งนะครับพี่เรวัต02-248-1366นะครับพี่อาทิตย์นะฮะบอกว่ารับฟังทางวิทยุนะครับผมนี่พี่สุฮอกเกนบูมนะฮะสวัสดีครับผมพี่วันเท้าพี่วันวิสาพี่นุวานพี่จรัสนะครับพี่ชัยยาทักทายทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ครับพี่เอกสิทธิ์ครับพี่วันเท้าบอกว่าเสียงน้องเพชรเหมือนคนเป็นหวัดนะฮะความจริงต้องเรียกว่าเป็นภูมิแพ้ดีกว่าเป็นภูมิแพ้เพราะว่าผมมีเชื้อภูมิแพ้อยู่นะครับแม่ผมก็หนักใช่ไหมนั่นแหละป้าผมก็หนักเหมือนกันสองคนทั้งโอ้ยทั้งตระกูลเลยเป็นภูมิแพ้กันแทบทุกคนเลยนะฮะก็ต้องขออภัยนะครับบางทีแบบอยู่ในอากาศแบบเย็นๆยิ่งในห้องส่งนะครับคือแบบหนาวมากจริงๆนะครับเพราะว่าเขาต้องเก็บอุปกรณ์ใช่ไหมครับใช้ตลอด24 ชั่วโมงคอมพิวเตอร์บ้างอะไรบ้างแล้วมันแบบเครื่องมันจะร้อนนะครับก็เลยต้องเปิดแอร์เย็นๆเข้าไว้ก็ต้องขออภัยนะบางทีแบบผมก็เป็นจมูกตันๆบ้างนะครับตอนนี้ครับทักทายครับน้องมังกรสวัสดีครับผมพี่ประคองทักทายครับตอนนี้ครับในช่วงของจอกิวฮิตครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300 ล้านซองวันนี้เพลงอะไรขอดูสิวันนี้ล่ะฮะวันนี้วันอังคารใช่ปะอังคารเข้าพุธวันนี้เพลงมิติที่ศูนย์จากจิ๋วสกุลชัยฟีเจอริ่งเล็กรัชเมธนะครับสังกัดจอจานยอยักษ์โปรดักชั่น S1 Music นะครับคำร้องทำนองโดยคุณอาจารย์ราชภูมิวารินเรียบเรียงโดยอาจารย์ชยาอินตานะครับเพลงนี้จะพอขนาดไหนไปฟังกันเลยครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: กลับมานะครับผมนี่ในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะขอกำลังใจจากพี่หนูเล็กกาก้าแล้วก็ฟิชเชอริงน้องวินวรพัฒน์ครับหม้อหุงข้าวนะฮะจากโจอี้ภูสิทธิ์แล้วก็ฟิชเชอริงพี่พันธ์วรการนะฮะทักทายครับไปทาง Facebook ครับพี่นันทาครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอกะซามะสวัสดีครับตอนเช้าที่โตเกียวนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณอ๊อฟอูตะเภานะฮะสวัสดีครับผมน้องมังกรพี่สุทธิราพี่นันชานะครับพี่ประคองใช่ไหมครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่จรัสนะฮะนี่ทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับพี่วิวัฒน์ NT นะฮะหรือว่าพี่อุดรรถขยะบางนาครับคุณพี่บุญเรียนที่รักนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันพี่เจริญด้วยนะฮะทักทายนะครับแล้วก็พี่ผมชื่อโอเว่นนะฮะสวัสดีครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158และทอ.ส. Beyond Housing Bank นะครับมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านจัดไปทักทายครับคุณอ๊อฟอุตภาวนะฮะสวัสดีครับผมน้องมังกรพี่บุญเรียนมาทักทายกันแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้พี่นันทาด้วยนะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ022481366นะครับน้องแป้งรอรับสายอยู่นะตอนนี้นะฮะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อครับบทเพลงนี้ครับจากพี่กบทรงสิทธิ์ครับปาฏิหาริย์ครับจัดป้ายชั่วโมงหน้าเชิญครับ

0: ณะนี้เวลา 4:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับผมในชั่วโมงที่3ในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะฮะ2เพลงจบไปครับยังรักกันอยู่ไหมยังรักกันอยู่ไหมนะฮะบทเพลงจากกล้วยสแตมป์นะครับยังรักกันเลยไหมนี่อันนี้น้องสายน้องสายอาสยามนะครับ2เพลงแนวใต้เลยนะฮะจัดให้ครับพี่น้องทุกท่านที่รับฟังรับชมกันอยู่ณตอนนี้สวัสดีพี่เรวัตนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับพี่เรวัตบอกว่าอะไรนะอ๋อน้องแป้งคนสวยด้วยนะฮะตลอดอ่ะพี่เรวัตเนี่ยเดี๋ยวก็น้องกวางเดี๋ยวก็น้องแป้งตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของเพลง Hit Story ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่อะไรฮะสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะฮะเอ้าอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอเลยนะครับเพลง Hit Story นะครับก็เป็นในช่วงของนี่เลยขอขอบคุณนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังอีก2เพลงครับจัดให้เลยครับ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา2เพลงครับจัดไปฮักอ้ายอีลีเดอร์นะฮะจากพี่ดอกอ้อทุ่งทองแล้วก็มันฮักแต่เจ้าคู่บ่น้องตีชนรงค์นะครับ2เพลงจัดให้ทักทายครับไปทาง Facebook Live LTM FM 95แล้วก็ทางหลังใหม่นะครับเบอร์เดิมครับ022481366นะครับยังไงก็อย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งนะเพราะว่าตอนนี้น้องแป้งเขาแบบสดใสมากเขาตื่นเต้นมากเขาอยากจะรับสายมากๆนะฮะ022481366นะครับทักทายครับไปถึงพี่สุนีพี่ดาวพระศุกร์นะครับพี่ธรัตน์แตงโมค่ะคุณพี่จำนงนะฮะทักทายครับพี่แก้วมณีพี่ยายออสสามญาติครับพี่ออฟนะพี่ออฟเนาะแล้วก็สวัสดีพี่จรัสนะครับทักทายครับผมพี่ชภัทราพี่มิตรชัยบอกว่าเดินทางกลับบ้านปลอดภัยครับยังไม่กลับนะฮะยังอยู่กันยาวๆนะฮะอีกสักชั่วโมงนึงแล้วกันนะครับไอ้กว้างอยู่โกฮาม่าทักทายครับไปถึงพี่บรรเลงนะครับทุกท่านนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเราไปฟังเพลงสบายๆกันดีกว่านะจะสบายขนาดไหนไปฟังเพลงกันเลยครับ

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะฮะต้องขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทรเลยครับ1158นะครับตัดไป3เพลงสบายสบายนะฮะกุหลาบแดงครับคุณพี่สมจิตบ่อทองหอยกอดผู้ยอดรวยน้องบิวจิตนะฮะแล้วก็พี่ต้อยหมวกแดงนะครับยาขอมหมอลำจัดไปสวัสดีทักทายครับไปถึงน้องมังกรครับพี่บุญเรียนครับพี่เมตตาครับพี่พรชัยครับพี่ดาวพระศุกร์นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับพี่สมพงษ์ครับน้องอนิชานะครับพี่มานิดนะฮะพี่สัมพันธ์ครับพี่อ๊อฟนะฮะลุงต๋อยนะครับสวัสดีครับทักทายครับผมทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะครับคุณแม่บุญเรือนนะฮะสวัสดีครับผมอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
3: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
1: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกดินแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
0: ะตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

กลับมานะฮะท้ายชั่วโมงครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับ14:00 ถึง 15:00ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายครับทุกท่านครับพี่สัมพันธ์นะฮะเอ้ยพี่ลำพันธ์นะฮะแล้วก็พี่ดาวพระศุกร์พี่น้องมังกรคุณแม่บุญเรือนนะครับบอกว่าเดินทางปลอดภัยค่ะต้องเพจจะออกไปขายขนมหมูปิ้งไส้กรองวันพระค่ะนะครับผมน้องฉุยกันติยาสวัสดีครับผมพี่เยเฮอร์มาแล้วสวัสดีครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3ขอบคุณมากๆครับพี่พรชัยบอกว่าเช้าๆสวัสดีครับน้องกินกาแฟด้วยกันนะครับน้องนะครับโอ้อยากกินมากๆเลยนะผมเป็นคนที่ชอบรสชาติกาแฟมากนะฮะแต่ว่าก็นั่นแหละก็ต้องดูเวลาถ้ากินตอนนี้นะโอ้กว่าจะนอนนะฮะแย่เลยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่เมตตาบอกผมเมตตาหวานเจี๊ยบมาแล้วครับหวานเจี๊ยบเลยนะฮะแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อแล้วผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: วลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วย

0: าแล้ว5:11 นสวัสดีทุกท่านนะคะรุณสวัสดิ์ค่ะเช้าวันนี้เป็นเช้าวันพุธเนาะ29 กรกฎาคม 2569วันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชานะคะเป็นวันหยุด1วันแต่ว่าเราก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะในช่วงซุปเปอร์สเตชั่นค่ะที่LPM FM 95นะคะวิทยุอสมทแล้วก็เพจนะคะที่ LPM FM 95นะคะสวัสดีทักทายทุกท่านแล้วก็น้องๆด้วยค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ Good morning ครับ Good morning
0: หลายคนบอกโอ้ย morning แต่ไม่ค่อยอยากจะตื่นเลย เออจะเป็นต้องสนุกดีนะคะตื่นนะคะวันนี้วันอาสาฬหบูชานะคะมีฝนตกเพราะว่ากรมอุตุประกาศเตือนฉบับที่10เมื่อวานนี้วันนี้จนถึงวันที่30ก็คือพรุ่งนี้อีก1วันนะคะโดยเฉพาะภาคใต้ค่ะใครจะเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้มีน้ำทะเลสูงนะคะทะเลมีคลื่นสูงเพราะว่ามรสุมพัดปกคลุมทั้งอันดามันและอ่าวไทยค่ะค่อนข้างแรงอยู่พอสมควรค่ะน้องโบ้สำหรับในวันนี้นะคะ
1: ก็
0: ต้องระวังตกหนัก
1: ต้องระวัง
0: นะคะตกหนักเลยภาคอีสานก็จะหนักอยู่แถวหนองคายบึงกาฬกาฬสินธุ์สารคาม101มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญแล้วก็อุบลนะคะส่วนภาคกลางหนักมากที่กาญจนบุรีอันนี้หนักมากเนาะภาคตะวันออกสระแจ้งฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้จะหนักที่และนองพังงาภูเก็ตนะคะนี่คือหนักมากส่วนหนักธรรมดานะคะมีแม่ฮ่องสอนเชียงรายเพชรบูรณ์เชียงใหม่พะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรภาคอีสานก็เลยอุดรสกลนครนครพนมชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษภาคกลางก็นครสวรรค์อุทัยลพบุรีสระบุรีอยุธยารวมถึงกรุงเทพด้วยนะหนักแต่ก็ไม่มากส่วนภาคตะวันออกก็นครนายกปราจีนบุรีและชลบุรีภาคใต้ก็ตั้งแต่ประจวบลงมาจนถึงตรังเลยค่ะส่วนภาคใต้นั้นสรุปเกือบทุกจังหวัดนะคะวันนี้เฉพาะวันนี้นะเดี๋ยวก็พยากรณ์เป็นรายวันไปละกันนะคะ
1: ครับผมนะฮะ
0: โอ้โ
1: หก็นะ
0: จะ
1: ทั้งฝนทั้งทะเลหนุนนะครับทั้งเขาบอกพัทยานี่รถติดนะเมื่อวานนะพี่โอ้โหมีคนลงเฟซแชร์กันเพียบเลยนะฮะว่า
0: เยอะเหรอ
1: คนที่ดูใช้เวลาเมื่อวานเขาบอกใครไป5ชั่วโมงนะฮะจากกรุงเทพไป
0: โอ
1: ้4-5ชั่วโมงนะฮะโอ้โหใครไม่ได้ไปไหนนี่ถือว่าง
0: านวันไหล
1: โชคดีโชคดี
0: ประมาณเหมือนวันไหลพัทยา
1: ครับ
0: ค่ะก็ค่อยๆทยอยกลับมาก็ได้อาจจะไปแถวระยองก่อนพัทยาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆกลับมาพัทยาชลบุรีนะคะไม่งั้นคนก็จะเยอะใช่ไหม
1: ค
0: ืออาจจะเป็นต่างชาติด้วยเนาะต่างชาติก็มาคนไทยก็ไปเพราะว่ามันอยู่ใกล้ทางหัวหินเนี่ยไม่ค่อยจะเยอะนะช่วงหลังไม่รู้ว่าคืออะไรนะหัวหินชะอันเนี่ยคนจะไม่เยอะเท่ากับพัทยาไหมจริงๆการเดินทางจากกรุงเทพก็สะดวกสบายพอๆกันนะหรือว่าคนอาจจะแบบเบื่อพระราม2หรือเปล่าเราคิดเอาเอง
1: ส่วนหนึ่งแต่เอาจริงๆพัทยามันใกล้กว่าไหมฮะมันดูใกล้กว่าม
0: ันมอเตอร์เวย์นะ
1: มันพูดเดี๋ยวชั่วโมงครึ่งอะไรถ้ารถไม่ติดอ่ะ
0: ใช่

0: ซึ่งมันมอเตอร์เวย์มันก็ปื๊ดเดียวแต่ว่าพระคือถ้าเรามาหัวหินนะรู้สึกเวลาจะผ่านพระรามสองอ่ะมันก็หืมมันก็นานๆอยู่เหมือนกันนะเออค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยระยะทางอ่ะเท่ากันพอกัน
1: โ
0: อ้แต่ว่าพัทยาอาจจะสะดวกกว่าด้วยการมีทางด่วนค่ะ
1: ครับก็เห็นเดี๋ยวหัวหินรู้สึกจะวันนี้นะฮะหรือเมื่อวานเปิดไปแล้วด้วยนะพี่นะไอทางข้างบนที่ไปลงบ้านแพ้วเลยอ่ะ
0: ทางด่วนข้างบ
1: นน่าจะเปิดเมื่อวานนะ28กรกฎาคมเนี่ยนะเออ
0: จากพระราม3ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับหลักจากทางด่วนเลยนะ
0: ไปลงแต่ว่าใช้ฟรีหรือว่าเก็บตังค์แล้วไม่ทราบ
1: ก็ยังให้ฟรีอยู่นะครับ
0: อ๋อยังฟรีอยู่นะ
1: ให้ฟรีไปจนถึงมันปลายปีนี้อะครับ
0: ค่ะอือก็
1: เนี่ยน่าจะ
0: ลดเวลาไปได้หน่อยนึง
1: ใช่น่าจะช่วยหัวหินกลับมาคึกคักนิดนึง
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ทางด่วนเขาเรียกทางด่วนระหว่างเมือง
1: M82
0: อ๋อ M82นะคะก็เป็นทางหลวงพิเศษเหมือนกันอันนี้เนาะ
1: ครับ
0: ระยะทางระยะทางกี่กิโล10 กิโล
1: ไปลงบ้านแถวเลยนะครับ
0: อ๋อ10 กิโลใช่ไหม
1: ครับผม
0: โอ้สาย82นะคะ
1: เป็นทางเลือกใหม่นะฮะทีนี้ว่าถ้าใครที่จะไปลงใต้หรือไปหัวหินชะอำนะครับก็เนี่ยไม่ต้องวิ่งข้างล่างพระราม2ก็วิ่งข้างบนก็ได้โอ้ยาวไปโรงพยาบาลแถวเลยครับเขาน่าจะทำเวลาได้ประมาณหนึ่ง
0: เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะก็กว่าจะเสร็จก็เอาจริงๆนะบวชไปอีกกี่ครั้งนะคะอ๋อทั้งหมด 24.6 กิโลค่ะน้องลุง
1: โอ้ครับ
0: ยาวอยู่พอสมควร24.6 กิโลค่ะก็ไปจากพระราม3ดาวคะนองบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเลยค่ะสร้างกันมานานรถติดเลยรถติดชิปเลยแล้วก็อุบัติเหตุก็บ่อยนะคะสุดท้ายก็เสร็จแล้วเนาะจะได้ไม่ต้องบอกว่าโอ้โหถนนสร้างเกิดชั่วโคตรพระรามสองมีอะไรอีกไหมพระรามสองที่ต้องคาราคาซังมีอีกไหมไม่มีแล้วนะถ้าอันนี้จบใช่ไหม
1: ครับก
0: ็
1: จบแล้วนะฮะมากราบว่าถือว่า
0: จบแล้ว
1: จะได้ใช้ข้างล่างก็น่าจะหลายเลนอยู่นะแล้วข้างบนก
0: ็
1: ทำความเร็วได้ก็โอเคฮะแต่กว่าจะเสร็จนะครับพี่เนาะโอ้โห
0: เหนื่อย
1: ครับผม
0: จริงเอาจริงๆนะชีวิตสังเวยไปเท่าไหร่ต้องบอกว่าอย่างนี
1: ้โอ้ใช
0: ่เราพูดเรื่องจริงก็เป็นเรื่องที่เศร้าอยู่ค่ะก็ใครจะเดินทางก็ปลอดภัยนะไปช้าๆพูดถึงการเดินทางวันนี้มีข่าวด่วนน้องอรุณเนี่ยเราตามอยู่อรุณโซโล่ครอบครัวตามหาหายตัวไปครั้งสุดท้ายจากประเทศจอร์เจียติดต่อไม่ได้15วันแล้วค่ะน้องรุ่ง
1: น้องเป็นคนไทยนะ
0: น้องเป็นคนไทยที่แบบว่าเป็นครีเอเตอร์เกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวเลยค่ะเรียนจบธรรมศาสตร์ไม่ได้ทำงานเที่ยวอย่างเดียวเลยก็คือเที่ยวแบบนี้เลยอ่ะก็เขาเป็นยูทูบเบอร์สายนี้เลยอ่ะนะคะมีคนติดตามเขา2.5 ล้านค่ะน้องลุงใน Facebook นะใน YouTube เกือบล้านก็ปรากฏว่าล่าสุดนั้นพี่ชายของฮารุณตามหาว่าติดต่อน้องไม่ได้ประมาณ15วันแล้วครึ่งเดือนแล้วนะคะบอกว่าขอความช่วยเหลือตามหาน้องชายผมคือฮารุณโซโล่เดินทางไปจอร์เจียเพื่อถ่ายทำคอนเทนต์คนเดียวติดต่อกันครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่13ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่สามารถติดต่อได้เลยทั้งทางโทรศัพท์และออนไลน์ทุกช่องทางครอบครัวเป็นห่วงมากถ้าใครอยู่ที่จอร์เจียหรือมีข้อมูลเคยพบเห็นให้เบาะแสเกี่ยวกับน้องได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเพียงเล็กน้อยรบกวนติดต่อผมโดยตรงหรือแจ้งใต้โพสต์ทันทีทุกข้อมูลอาจเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการติดตามน้องกรุณาช่วยแชร์โพสต์นี้ถึงคนไทยในจอร์เจียด้วยรวมถึงผู้ที่อยู่อาศัยและเดินทางอยู่ในประเทศจอร์เจียเพื่อเพิ่ม

0: โอกาสในการได้รับเบาะแสขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวเราครับนี่เขาเดินทางมาหลายปีแล้วค่ะน้องโด้ทำคอนเทนต
1: ์
0: ไปคนเดียวไปแบบว่าคือเขาไม่กลัวเลยเลยอ่ะเอาจริงๆอรุณเนี่ย
1: เออก็ติดต่อไม่ได
0: ้ติดต่อไม่ได้มา15วันแล้วนะคะเออแล้วก็เนาะก็น่าเป็นห่วงแหละเพราะว่าบางประเทศที่เขาไปอ่ะบางทีมันไม่ใช่ประเทศที่แบบเขาเปิดการท่องเที่ยวที่แบบ 100% อย่างเงี้ยมันอันตรายนะ
1: ครับ
0: บางประเทศที่เราเห็นเข้าไปนะบางทีไปค้างอ้างแรมอยู่กับชาวบ้านเขาเลยอ่ะ
1: โอ้เขาจะเป็นแนวลุยๆอย่างเงี้ยเหรอ
0: แนวลุยใช่ค่ะเนี่ยแนวลุยเลยก็ตอนนี้เห็นบอกว่ากำลังอัปเดตอยู่กับสถานทูตที่กรุงอาการ่านะคะก็ยังไม่มีคืบหน้าอะไรตั้งแต่พี่ชายประกาศค่ะอรุณก็เขาประวัติคือเขาว่าเป็นคนกาฬสินธุ์อรุณเนี่ยนะคะก็จบรัฐศาสตร์จุฬานะน้องๆไม่ใช่ธรรมศาสตร์ขออภัยเขามุ่งมั่นอยากจะเรียนจุฬาเป็นเด็กเรียนเก่งมากอ่ะเออมุ่งมั่นเลยอยากเรียนจุฬาแล้วก็อยากจะได้ภาษาเขาก็ได้สนใจก็เก่งภาษาอังกฤษเลยนะคะคือตอนเรียนจุฬานะทำงานที่โรงงานได้ค่าแรงวันละ300แล้วก็สอบนะคะแบ่งเวลาไปเที่ยวด้วยแบกเป้เที่ยวคนเดียวไปมาเป็นร้อยประเทศแล้วมั้งแล้วก็เรียนจนจบแล้วก็ไม่ทำงานคือถ้าเรียนรัฐศาสตร์จุฬาเพื่อนๆก็แน่นอนเพราะมุ่งมั่นก็จะเป็นประหลัดอำเภอนายอำเภอนะแต่อรุณไม่เลยค่ะเขามุ่งมั่นจะเดินทางมุ่งมั่นที่จะเดินทางอย่างเดียวเลยเขาก็ชอบด้านนี้ปรากฏว่าเนี่ยค่ะก็เขาจะคือเขาจะพูดตัวเองว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบอยากจะตามหาตัวเองอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะอรุณชีวิตในวัยเด็กก็ลำบากนะคะแล้วก็ได้เรียนโรงเรียนขยายโอกาสประหยัดมัธยัสถ์นะมีทุนอะไรที่โรงเรียนที่มหาลัยนะเขาขอหมดนะคะคุณครูก็ช่วยเหลือเต็มที่จนจบม.6แล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าจุฬาได้นะคะเข้าจุฬาได้ก็ไม่ใช่ว่าจะราบรื่นนะเพราะว่าไหนจะเรียนไหนจะหาเงินนะหาค่าหอค่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แต่ว่าสามารถที่จะแบบผ่านมาได้อะคือเขาทำงานตลอดเวลาทำงานเก็บเงินนะแจกใบปลิวทำทุกอย่างนะคะขายพิเศษขายของสอนพิเศษรับจ็อบอะไรพวกนี้ทำหมดเลยจนจบจุฬาแล้วก็ในลาไปเป็นยูทูบเบอร์สายเที่ยว
1: คือมันก็ประหลาดว่าเขาอยู่ในโลกโซเชียลเนาะแต่ถ้าติดต่อไม่ได้เนี่ยมันก็ผิดวิสัยอะหลายวันด้วยอะ
0: ใช่ค่ะ
1: ช่องทางปัจจุบันมีเยอะแยะ
0: ตอนน
1: ี้
0: พี่ชายก็ถึงบอกว่าเขาผิดปกติกับน้องชายนะติดต่อครอบครัวไม่ได้มา15วันแล้วนะคะ
1: ครับผม
0: ก็ต้องให้ทางการหาแล้วเนาะอย่างเงี้ยก็เห็นบอกว่าสถานทูตที่จอร์เจียทราบแล้ว
1: ครับผมครับผม
0: ค่ะ
1: ก็เดี๋ยวรอดู
0: ค่ะ
1: เห็นมีสายแล้วครับพี่สี
0: มีแล้วนะคะมาแล้วค่ะไปรับกันค่ะ

0: วัสดีเลยก็ได้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: จากนครพนมเหรอคะ
2: ครับนคร
0: พี่วานิช
2: ครับ
0: เชิญค่ะเชิญค่ะ
2: ผมก็รับฟังรายการอยู่ประจำนะแต่ว่าไม่ได้โทรมาสักทีวันนี้โทรมาเนี่ยเพราะว่าเห็นว่าคุณศรีนิตสามารถแนะนำปัญหาได้ดีๆหลายอย่างผมเลยมีปัญหาอยากจะให้ขอคำแนะนำนะครับ
0: โอ้พี่มีปัญหาบ้างค
2: ่
0: ะเชิญค่ะพี
2: ่เกี่ยวกับเรื่องการปลูกต้นไม้ริมรั้วนะครับแค่ติดรั้วกันทีนี้ต้นไม้เขาสูงมากเลยครับก็มีต้นสักกับต้นไอ้ต้นยางสูงก็ประมาณ10 กว่าเมตรแล้วบอกให้ตัดเขาก็ไม่ยอมเขาไม่

0: ยอมพูดยอมจ่ายครั้งแรกครั้งที่สองก็บอกก็ได้จะตัดให้แต่ว่าก็ไม่ตัดสักทีบอกมาเป็นปีแล้วไม่รู้เรา
1: เพื่อนบ้านนะคร
0: ับ อะไรนะครับ
1: เป็นเพื่อนบ้านหรือว่าเป็นต้นไม้ของสาธารณะครับพี่
0: เป็นเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านครับ
1: อ๋อต้นไม้ของเพื่อนบ้านลุง
0: ครับ
2: โอ้ครับผม
0: ทำไงดีไม่ละ
1: ต้นไม้สักเลย
0: ก็ต้นไม้สักก็ปลูกกลางบ้านนะครับ
1: โอ้ไ
0: ม้กิ่งไม้ใบไม้นี่มันล้ำเข้ามากิ่งมันก็ล้ำขึ้นมาเข้ามาอย
1: ู่กิ่งมันล้ำ
0: สูงมันก็แล้วมันก็ติดกับบ้านเรือนไงครับถ้าล้มลงมาในทางเลยบ้าน
1: ทางเลยเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะใบมันไอ้ใบไม่ต้องพูดถึงนะมันก็ร่วงอยู่แล้วนะ
0: อุ๊บเรื่องใบเนี่ยร่วงประจำละ
1: เออค
0: ่
1: ะ
0: ก็ไม่อยากทะเลาะกันนะครับพูดกันดีๆแต่ว่าเขาก็ยังเฉยอยู่ไม่รู้จะทำ
1: ยังไงก็ยังเฉยอ๋อคือเคยเสนอให้เขาตัดใช่ไหม
0: ครับเคยบอกเขาบอกว่าเดี๋ยวจะตัดให้แต่ว่าบอกมาเป็นป
1: ีอ๋อแต่เขาก็ไม่ตัดคงเสียดายอะเน
0: า
1: ะ
0: ก็ต้นไม้ของมันสิบกว่าปีแล้วนะครับบอก
1: โ
2: อ้
0: ต้นไม้ของใหญ่ขนาดอุ้มกว่าและสูงก็ประมาณ11-12เมตรแล้ว
1: ไม่สักเลย
0: นะครับไม่สัก
1: โอ้ไม่สักเลยทั้งลุง
0: มันเป็นโครงการช่วงนั้นโครงการอะไรไม่รู้ที่เขาให้รณรงค์ปลูกไม้สักแล้วข้างบ้านเขาก็เคยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต้นไม้เหลือก็มาย้อยปลูกตามรั้วผมก็บอกว่าตั้งแต่ปลูกนะบอกว่าเอ้ยไม่ได้นะนี่อย่างนี้เดี๋ยวมันก็มาสูงมันก็หลวมทับบ้านนะเขาบอกว่าไม่เป็นไรถ้าเกิดเขาจะตัดพูดตั้งแต่แรกเลยนะแต่ก็ว่าประมาณ10กว่าปี12 13ปีนั่นครับไม่ยอมตัดสักที
1: ก็ยังเหมือนเดิมทำไมมันก็ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆเนาะ
0: ครับ
1: โต
2: มาก
0: ฝนก็แรงครับลมก็แรงฝนก็ตกเรื่อยๆผมก็กลัวล้มทับที่บ้าน
1: โอ้ค่ะ
2: แต่ทุกวันนี้ยังคุยกันดีอยู่ใช่ไหมฮะยังคุยกันแบบทักทายไปมาหาสู่คุยกันปกติ
0: ครับคุยก็เวลาคุยเขาก็อยากมุดหงิดกับเรานะแต่บอกว่าทำไงดีวะหรือว่าจะไปหาผู้ใหญ่บ้านก็ยังไม่ไปหานะผู้ใหญ่บ้านเพียงแต่คุยกันเกินในผู้ใหญ่บ้านฟังบอกโอ้เป็นอย่างนี้นี่ขับปลูกต้นไม้ทับที่ส่วนผู้ใหญ่ช่วยหน่อยว่าจะคุยจะยังไม่ได้คุยนะ
1: ต้องคุยค่ะต้องหาคนกลางนะต้องนะอย่าคือเรียกว่าอย่าตัดสินใจกันเองไม่งั้นจะทะเลาะกันนั่นแหละ
0: แต่เขาก็ไม่อยากทะเลาะนะ
1: ความต้องการมันไม่เหมือนกันเขาอาจจะคิดว่ามันก็ต้นไม้ไว้เอาร่มหรือว่าปลูกไว้มันชุ่มชื้นดีแต่ว่าทางเรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเนี่ยก็หาคนกลาง
0: ครับ
1: มาช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะถ้าล้ำมาเนี่ยล้ำเฉพาะกิ่งหรือเป็นยังไงก็ค่อยคุยกันเน
0: าะถ้าล้ำเฉพาะกิ่งทีนี้มันก็เราจะปลูกอะไรก็ปลูกไม่ได้ต้นไม้ของเราก็เอ็นไปจน
1: โอ้มันเอ็นหนีใช่ไหมคะ
0: เอ็นหนีจากต้นใหญ่ครับ
1: หนีจากต้นใหญ่ใช่เพราะว่าถ้าเขาไม่ได้รับแดดก็หนีเนาะ
0: ครับต้นไม้ไม่ได้แต่ทำใจมาเรื่อยๆรู้จะทำไงจะคิดว่าจะให้คนกลางก็คือใครคนกลางก็คือผู้ใหญ่
2: ใช่ครับ
0: อาจจะ
1: ต้องผู้ใหญ่ต้องคนกลางให้อย่างนี้ค่ะต้องคนกลางต้นไม้ถ้าเป็นแบบเคยเห็นมีคนโพสต์ทุเรียนอ่ะมันล้ำจริงนั้นล้ำมาแล้วมีลูกอยู่10ลูกน้องโอ้โหเลิศ
2: แต่แล้วมันรู้เรียนนะครับพี
1: ่รู้เรียน
2: อันนี้ไม่ใช่
1: ล้ำมาในบ้านโ
2: อ
1: ้ทั้งกิ่งเลยอ่ะแต่นี้มันไม่แต่อันนี้มันอันตรายกว่าใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นต้นไม้สูงแล้วมันมีโอกาสจริงๆค่ะพี่วันนี้มันมีโอกาสที่จะล้มที่จะอะไรไหมต้นไม้สักเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันแข็งแรงมากเลยแค่ไหนรากมันอ่ะ
0: รากมันติดกำแพงแล้ว
1: มันติดกำแพงแล้ว
0: มันกำแพงแล้วกำแพงประมาณเมตรหนึ่งหรือสองเมตรนี่แหละประมาณนี้แหละปลูกก็ประมาณเมตรครึ่ง
1: ผมเราก็กังวลเลยเนาะ
0: มันขยาย
1: ก็แสดงว่ารากไม้มันก็แทงทะลุใต้ดินมาบ้านเราได้แล้วใช่ไหมตอนนี
0: ้ก็ได้แล้วล่ะตอนนี
1: ้โอ้ได้แน่นอนถ้าติดกำแพงนี่คือรากมันก็คงมันไปอยู่ในบ้านเราแล้วล่ะค
2: ่
1: ะ
2: แถวนั้นมีสายไฟอะไรไหมฮะสายไฟฟ้า
0: พอดีมันอยู่ด้านใน

0: ด้านนอกก็มีต้นหนึ่งอยู่ด้านนอกก็ต้นเจอสายไฟก็พวกไฟเขาก็มาตัดกิ่งอยู่เรื่อยนะ
1: อัน
0: นี้ที่มันออกแต่ว่าตัวที่มันเลยก็ไปแล้วเขาก็ปล่อยก็ยังปล่อยอยู่นะมาติดสายไฟอยู่ต้นหนึ่งต้นที่ติด
2: ต้นนั้นนะเขาตัด
0: ว่าบ้าน
2: แต่ต้นอื่นเขาไม่ตัด
1: เออ
2: แต่จริงๆว่าเขาแต่เขาตัดได้แต่จริงๆนะใช่ไหมพี่ถ้าเกิดว่าพูดถึงว่า
3: จริงๆ
2: ไอ้ต้นที่มีสายไฟเขายังตัด
3: ล้ำอ่ะเราตัดได
2: ้ได้เลย
3: ใช่ใช่ค่ะถ้าล้ำแต่ว่าด้วยความที่ว่าเป็นเพื่อนบ้านเราอยากจะเจรจาแบบสุภาพอ่อนน้อมก่อน
2: ใช่ใช่หมายถึงว่าตัวเจ้าของบ้านเองอ่ะเขาก็ยังตัดได้แต่ต้นที่ใกล้เสาไฟฟ้าเนาะจริง
3: ๆแต่พอใกล้บ้านไม่ตัด
0: คือไม่ใช่เจ้าของบ้านนะครับพวกไก่สายไปอะครับโดนมา
2: ต้นสามาตัด
0: เรื่อยๆยาวๆเขาตัดโซ่คนๆนะนะ
3: โอ้ค่ะค่ะเอาจริงๆตอนนี้มันล้ำจนถือว่าเราค่อนข้างจะกังวลใช่ไหมคะเหมือนกับสร้างความรำคาญกวนอันตรายแล้วใช่ไหมพี
0: ่มันอันตรายด้วยครับ
3: อันตรายแน่นอนค่ะ
0: ก็
3: อันนี้ก็ต้อง
0: อันตราย
3: แจ้งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองค่ะถ้าเขายังเพิกเฉยเราก็มีสิทธิ์ที่จะแจ้งแต่ว่าให้เราไปตัดเองตรงนั้นมันก็เดี๋ยวทะเลาะกันเปล่า
0: ๆไม่ตัด
3: ค่ะอย่าทำดีกว่ามันเสี่ยงต่อการถูกฟ้องละเมิดด้วยบุกรุกด้วยแล้วก็ผิดใจกันเปล่าๆเพราะมันต้องอยู่กันอีกยาวนานเพราะฉะนั้นก็ต้องหาคนกลางน้อง
0: ครับหลังนี้แหละครับที่เขาก็มีรั้วฝ่ายอีกข้างหนึ่งที่เขาน
3: ี่ค่ะ
0: ล้มไปบ้านเขาแล้วเขาก็มาตัดจะเป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่
3: นั่นแหละปัญหามันอยู่ตรงนี
0: ้
3: เพราะฉะนั้นก็
0: ทำขนาดนั้นแล้ว
3: แจ้งเจ้าหน้าที่ดีกว่ามาช่วยหน่อยเป็นคนกลางให้เรานะคะส่วนใครก็ตามเลยต้องฝากจริงๆหลายบ้านน้องดงก็เจอกันก็คือว่าเวลาจะปลูกต้นไม้น่ะให้เลือกปลูกต้นที่ห่างแนวรั้วบ้านตัวเองหน่อยเว้นระยะนิดนึงนะคะเผื่อมันโตอ่ะทีนี้ถ้าบ้านอยู่ติดกันอย่างเงี้ยพอมันโตอย่างเงี้ยเนี่ยลำบากมากยากนะคะ
0: เขาก็รับปากนะว่าเขาจะตัดให้แต่ว่าติดมันนานเป็นปีแล้วนั่นติดปีกัน
3: ก็ยังไม่ทำอะไรนะคะ
0: ทำอะไร
3: จริงๆพี่ก็มีสิทธิ์ปกป้องบ้านของเราใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่บอกเราก็ต้องยึดหลักตามกฎหมายว่าถ้าพูดอะไรมากก็เดี๋ยวมีปัญหากันนะคะมีปัญหากันเพราะนั้นวิธีการก็คือต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก็คือผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก่อนเลยนะคะแต่ถ้าในแนะนำมุมกฎหมายก็โอ้โหมันเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตมันจะมีกฎหมายเกี่ยวกับต้นไม้ด้วยนะคะไอ้เรื่องลุกล้ำเนี่ยมันมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าเราก็อยู
0: ่
3: ใกล้เคียงกันแล้วพี่
0: นะอยู่ด้วยกันนะ
3: ใช่ถูกต้องค่ะแล้วแจ้งผู้ใหญ่บ้านแบบน
0: ิ่
3: มๆก่อน
0: ครับ
3: ค่ะ
0: เขาบอกเขาตามเต็มว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวจะพาเขาบอกมาเรื่อย
3: ๆก็เราอาจจะต้องใช้วิธีว่าเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวผมจะช่วยผมหาบ้านนู้นอ่ะเขารับจ้างมีเครื่องเลื่อยยนต์อะไรอย่างเงี้ยเราเสนอวิธีนี้ได้ไหมคะพี่มานิด
0: เคยเสนอไป
3: ครับพอเราไปพูดอีกรอบนึงบอกว่าเดี๋ยวผมจะตัดบอกว่าเอางี้ไหมเนี่ยบ้านนี้มีเลื่อยยนต์เดี๋ยวผมไปบอกให้อะไรอย่างนี้ได้ไหมให้เขานัดวันเลยคือแบบว่าเราลุกให้เขานัดวันว่าเอาเลื่อยยนต์มาเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วก็ผมเคยเสนอแล้วเขาบอกเดี๋ยวเขาจัดการเองทำตัวกัน
3: เขาจัดเองบอกว่าก็กังวลนอนไม่ค่อยหลับเลยช่วงนี้กลัวอะไรก็ว่าไปค่ะ
0: ผมข่าวแว่วว่าเขาจะรอให้ต้นไม้ถึง12 ปีเขาจะขายก็ไม่รู้นะแต่เขาว่าเกือบจริงแล้วต้นไม้สักกับไม้
3: ต้อง12 ปี
0: เขาคุยกันอย่างนั้นนะผมก็
3: เขาคุยกันอย่างนั้นตอนนี้ผ่านมา10แล้วเหรอคะพี
0: ่มันผ่านคนอื่นเขาได้ยินเขาบอกเขาก็อยากรอให้ถึง12 ปีมันถึงขายได้
3: 12 ปีต้นไม้จะได้12 ปีก็จะได้ราคาอย่างนี้เหรอ
0: จะได้ราคาจะได้ราคา
3: โอ้แล้วมีต้นแค่ตอนนี้ต้นเดียว
0: มี3 ต้น
3: 3 ต้นนึงลูก
0: สามต้นยังเลย
2: ครับ
3: ตอนนี้ก็ปลูกมา12 ปีครึ่งแล้วยังคะหรือว่า11 ปีครึ่งแล้วยัง
0: ไม่รู้แต่ว่า12มันถึงแล้วอ่ะ11
3: ถึงแล้ว
0: ถึงแล้วครับ
3: อย่างอ๋อก็น่าจะอ๋อถ้าถึงแล้วก็นั่นน่ะเราก็ไปรุกเลยว่าถึงแล้วมั้งนะคะจังเลยยนเลย
2: เจอเพื่อนบ้านเยอะปวดหัวนะฮะ

0: ว่าจะหา
1: ปวดหัวปวดหัวแทนใช
2: ่ไม่งั้นพี่เราต้องอาจจะต้องแจ้งผู้ใหญ่แบบจริงจังนะพี่ผู้ใหญ่บ้าน
1: ใช่ต้องจริงจัง
2: แล้วว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วกลัวต้นไม้ล้มทับบ้านมากไม่ไหวแล้วผู้ใหญ่ช่วยไปพูดเลย
1: ค่ะ
2: ต้องจัดการแล้ว
1: เนี่ยเรา
0: คือถ้าผมเป็นผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าเขาก็รับปากว่าจะทำแล้วนี่จะตัดแล้วนี่จะช่วยจะส่งให้เขาก็รับปาก
1: ก็ให้
2: ระบุวัน
1: มาหน่อยว่าเมื่อไหร่เดือนไหนระบุวันนี้ยังได้ไหมเดือนไหนเพราะว่านี่คือมันก็เรียกว่าอันนี้คือสร้างความรำคาญใจละมันเป็นปัญหาเล็กน้อยเดี๋ยวจะบานปลายนะคะนี่เดี๋ยวจะผิดใจด้วยแล้วผิดบางทีเราเผลอๆบางทีแบบวันหนึ่งก็อาจจะแบบโมโหอ่ะใช่ไหมคะนี่ค่ะ
0: ปัญหาอยู่เรื่อยทะเลาะกันทั้งเข้าทั้งออกฆ่ากันตายอยู่ผมก็ไม่ถึงขนาดนั้น
1: นั่นไงใช่ไหมใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ทั้งเข้าทั้งออก
1: ค่ะก็ผู้ใหญ่บ้านเลยค่ะโทรเลยปรึกษาในเชิงปรึกษาก่อนว่างี้นะคะ
0: ลอง
1: ด
0: ู
1: นะคะพี
0: ่
1: ลองดูก่อนนะคะแล้วก็ขอกรอบเวลาเขานิดนึงว่าเมื่อไหร่กี่วันเจ็ดวัน
0: ขอกรอบเวลา
1: สิบวันไหมใช่ขอเวลานิดนึงผมขอยืนยันเป็นแล้วล่ะกับสอนเวลานิดนึงให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นพยานได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะยกเขาเรียกว่ายกระดับนะคะค่ะได้ค่ะพี่ค่ะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ใครม
1: ือ
0: แ
1: ต่ซ้าย
0: ก
1: ัน
0: ต่อนะคะ
1: ครับผมนะฮะผมฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงเลยแล้วกันนะครับสำนักงานกสทช.เขาฝากเตือนนะครับพี่สีเตือนประชาชนนะฮะให้ระวัง SMS หลอกลวงนะครับที่มิจฉาชีพมักจะแอบอ้างนะครับเป็นหน่วยงานของรัฐธนาคารบริษัทขนส่งพวกนี้นะครับหรือว่าผู้ให้บริการต่างๆเนี่ยมาหลอกให้เรากดลิงก์นะครับให้เราดาวน์โหลดแอปหรือกรอกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลทางการเงินนะครับวิธีสังเกตง่ายๆนะครับคือตรวจสอบชื่อผู้ส่งหากสะกดผิดใช้อักษรแปลกๆนะครับหรือส่งจากเบอร์มือถือรวมถึงข้อความที่ใช้ภาษาผิดปกติสร้างความตกใจนะครับเช่นบัญชีจะถูกระงับมีพัสดุตกค้างหรือแจ้งว่าคุณได้รับรางวัลพวกนี้ให้สงสัยไว้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นมิจฉาชีพครับสำนักงานกสทช.ย้ำนะครับว่าหน่วยงานของรัฐจะไม่ส่งลิงก์ผ่าน SMS ให้กับประชาชนนะครับและก็ไม่ควรกดลิงก์ที่ไม่น่าเชื่อถือนะอาจจะเป็นเว็บไซต์ปลอมนะครับมาขโมยข้อมูลของเราถ้าได้รับ SMS ที่น่าสงสัยนะครับย้ำนะฮะอย่ากดลิงก์นะครับอย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านรหัส OTP ควรตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบริการโดยตรงนะครับพร้อมขอให้บุตรหลานเนี่ยช่วยแนะนำผู้สูงอายุในครอบครัวด้วยนะครับเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพทางออนไลน์นะครับ
0: ค่ะ
1: ฝากไว้ฝากไว้นะครับ
0: ใช่ค่ะกสทช.เตือนมานะคะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้ที่ชุมพรนะคะมีแบงก์ปลอมระบาดก
1: ็
0: ต้องระวังนะคะเมื่อวานนี้เจ้าของร้านชื่อสพีมือถืออยู่ริมถนนสายชุมพรสพีอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรนะคะบอกว่าโอ้ยเกือบจะตกเป็นเหยื่อของแก๊งแบงค์ปลอมธนบัตรปลอมนะคะก็เขาบอกว่าเขากำลังเปิดร้านเนาะถือเป็นร้านแบบขายมือถือซ่อมมือถือเนาะมีชายวัยรุ่น2คนขี่มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟมาก็มาบอกมาถึงว่าพี่ช่วยโอนเงินเข้าบัญชีให้หน่อยผู้ชายที่เข้ามาพูดนั้นเนี่ยสำเนียงเขาบอกเป็นคนเหมือนจะอยู่ท่าแซะเนี่ยคือคนชุมพรก็ฟังกันรู้ว่าคนนี้อำเภอไหนเนาะปกสำเนียงเหมือนคนท่าแซะเลยซึ่งเจ้าของร้านก็บอกถ้างั้นขอเลขที่บัญชีปลายทางมาดูก็เพราะว่าเป็นชื่อผู้หญิงไม่ตรงกับผู้ชายที่มาด้วยกันแต่ก็ยังไม่ได้เอกใจตอนนั้นเนาะจึงขอรับเงินสดก่อนทำรายการโอนปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ก็หยิบธนบัตรใบละ 1,000 ออกมา5ใบส่งให้เมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดเธอก็ส่องลายน้ำดูก่อนนะคะนี่เป็นเมียเจ้าของร้านมือถือนะก็เธอมีปากกาตรวจธนบัตรพอดีปรากฏว่าพอเอาปากกาจิ้มไปที่แบงค์พันไม่มีภาพพระบรมฉายาลักษณ์ลงแล้วกระดาษก็หนาผิดปกติ เธอก็บอกว่าเนี่ยแบงค์ปลอมตรวจ5ใบปลอมไป4อีกใบนึงเป็นของจริงเธอก็บอกว่าเนี่ยแบงค์ปลอมนะชายคนเดิมบอกว่าเอ้าไม่รู้ไม่ทราบอ้างว่าได้เงินมาจากพี่อีกทอดนึงแต่เจ้าของร้านแจ้งว่าเดี๋ยวจะคืนเฉพาะธนบัตรจริงให้ส่วนของปลอมจะเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อแจ้งความเนาะคราวนี้สองคนตกใจรีบเดินออกจากร้านขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปอย่างเร็วเลยค่ะเนี่ยเจ้าของร้านถ้าเป็นคนอื่นนะไม่กล้าเนาะก็คือคืนไปหมดทั้งหมดแต่เธอบอกว่าเดี๋ยวพี่จะคืนธนบัตรใบจริงให้นะอีก4ใบขอเก็บเป็นหลักฐานเพื่อจะเอาไปแจ้งความจะได้คนอื่นไม่โดนทีนี้เลยบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ได้ยินมาว่าร้านค้าในตลาดแถวปทิวเนี่ยถูกคนร้ายนำธนบัตรปลอมใบละ 1,000 ไปซื้อสินค้าน่าจะเป็นคนละกลุ่มหรือกลุ่มเดียวก็ไม่ทราบแต่ไม่คิดว่าจะมาเกิดกับร้านตัวเองก็เดี๋ยวจะนำธนบัตรปลอมทั้งหมดเข้าแจ้งความเพื่อเป็นหลักฐานนะคะโอ้โหเกือบไปเธอบอกว่าเกือบไปถ้าไม่มีไอ้ปากกาตรวจธนบัตรปลอมก็รับรองเลยมันเหมือนมากนะเฉพาะลายน้ำเท่านั้นต้องส่องเอาอะเนียนมากนะคะจับพิรุษได้ทันตอนนี้แบงค์ปลอมแบงค์พันกำลังระบาดอยู่ที่ชุมพรนะคะแม่ค้าทั้งหลายระวังกันหน่อย
1: โอ้มีประโยชน์มากเนี่ยไอ้ปากกาตรวจแบงค์ปลอมเนี่ยเขาบอกแท่งหนึ่งเนี่ยประมาณ30บาทเองพี
0: ่เอ้าเออดูถูกมาก
1: แ
0: ม่ค้าถ้างั้นแม่ค้าต้องซื้อไว้เนาะ
1: ไปซื้อมีประโยชน
0: ์แม่ค้าซื้อเถอะ
1: ในใ
0: ครที่ให้แบงค์พัน
1: ตรวจได้เนี่ยฮะกดสั่งได้เลยนี่ช้อปปี้ถ้าผมเข้ามาดูว่ามันใช้ยังไงออกบอกขีดปุ๊บเนี่ยมันจะรู้นะเน
0: า
1: ะถ้าเป็นแบงค์จริงเนี่ยเหมือนกับ
0: จะขีดไม่ติดเท่านั้นเอง
1: ใช่
0: เนี่ย
1: มันจะเหมือนกับการเมจิถ้า ถ้าเป็นแบงค์ปลอมเนี่ยมันจะขีดติดถ้าเป็นแบงค์จริงมันจะขีดไม่ติด
0: อืมนี่ไงช้อปปี้มีขาย
1: ใช่พี
0: ่ค่ะหรือแม้แต่ไอ้เครื่องตรวจธนบัตรที่มันเหมือนกับไอ้นั่นอะเหมือนเครื่องแก๊สแก๊สแก๊ส
1: รังสีมันเหมือน
0: อันนี้ก็ร้อยกว่าบาทอีก
1: อืม
0: ชุดร้านค้าเนี่ยซื้อติดไม่ได้เลยนะคะแต่ตัวนี้ต้องเสียบ
1: ครับ
0: ต้องใช้ไฟแต่ก็เอาไปส่องปุ๊บเห็นเลยว่าเป็นแบงค์ปลอมมันจะมีไฟสีส่องอยู่คุ้มค่า
1: เอามาจากไหนไอ้พวกแบงค์ปลอมพวกนี้มันทำมาจากไหนน่ากลัวนะพี่น้องเพราะมันผลิต
0: มันทำเอง
1: กดสั่งพิมพ์เองได้มัน
0: มันมีคนทำแหละไอ้พวกนี้มันถึงเอามาแล้วคิดว่ามันจะง่ายเนาะ
1: ครับ
0: ก็ทำเนียนๆเอาแบงค์ธนบัตรเอาแบงค์จริงก็คือใส่มาด้วยปนมาด้วยนะคะโอ้โหเกือบไปแล้วมากร้านนี้เนาะแล้วก็โชคดีที่เขามีปากกาตัวนี้นะคะเนี่ยซื้อเถอะนี่มีปัจจุบันมีทั้งไฟฉายตรวจแบงค์ปลอมแล้วก็มีปากกาตาม้าด้วยนะนี่แล้วก็มีไอตัวที่เป็นเครื่องฉายแสงเนี่ยประมาณนี้เครื่องตรวจที่ต้องใช้ไฟอันนี้เสียบปลั๊กเอานะคะร้านค้าเนาะติดไว้เป็นอุปกรณ์เสริมได้นะคะ
1: มีประโยชน์มาก
0: มีประโยชน์เพราะว่าไอ้มิจฉาชีพเนี่ยมันก็มีอยู่ทุกวันเลยนะมันหาวิธีที่จะหลอกคนอื่นโดยตัวเองไม่ต้องทำงานแบบเหนื่อยๆอ่ะอันนี้สบายเนาะ
1: ครับ
0: นี่คือถ้าขั้นตอนผู้หญิงคนนี้เจ้าของร้านมือถือโอนปุ๊บโอ้ยกำไรเลย 4,000 วันหนึ่งอ่ะใช่ไหม
1: โอ
0: ้เดี๋ยวก็จะเวนไปร้านนู้นเดี๋ยวจะเวนไปร้านนี
1: ้
0: แค่นี้ไม่ต้องทำมาหากินอย่างอื่นเลยเป็นมิจฉาชีพอย่างเดียว
1: โอ้ส่วนที่ปทุมธานีนะครับพี่เมื่อวานนี้เขาไปเจอเขาบอกเป็นแหล่งมั่วสุมแหล่งใหม่นะเพราะว่ามีถุงยางเป็นพันชิ้นเลยนะฮะที่ถูกทิ้งไว้บริเวณนี้นะครับคือจุดที่น่าสังเกตก็คือคนสังเกตเอ๊ะทำไมแถวนั้นนะรถราเนี่ยมาจอดกันเยอะยิ่งกลางคืนเนี่ยมีรถมาจอดริมถนนเนี้ยนะเออนะครับเป็นเส้นถนนกาญจนาภิเษกนะครับบริเวณถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่เขาว่าอย่างนั้นนะได้รับการร้องเรียนมามันเป็นพื้นที่ของกรมทางหลวงชนบทนะครับเขาจะเอาพวกท่อปูนไอ้แบบกลมๆอย่างนั้นพี่หรือว่าแท่นแบรีเออร์ปูนพวกนี้ที่เตรียมที่จะไปก่อสร้างเนี่ยนะฮะเป็นสถานที่เหมือนกับจัดเก็บพวกแท่นปูนพวกท่ออะไรพวกนี้นะฮะเขาจะไปตั้งไว้ที่บริเวณนั้นมันเป็นที่เขาเหมือนเป็นที่รู้กันของกลุ่มที่มีรสนิยมแบบว่าชอบแบบมีอะไรแบบข้างนอกเนี้ยเอาดออย่างเงี้ยชอบความตื่นเต้น
0: แล้วมันเป็นร้านอาหารเหรอมันเป็นร้านเป็นอะไรอ่ะเป็นผับเป็นอะไรไหม
1: ไม่พี่มันเป็นร้านเก็บไอ้แท่นปูนเบรเออร์เนี้ย
0: อุ้ย
1: เออเขาบอกว่าแท่นปูนก็จะวางซ้อน

0: ซ้อนกันมันก็จะมีร่องมีช่องแล้วก็ไอ้ท่อกลมๆที่เหมือนเป็นหลุมหลบภัยอะเออเขาก็ตั้งมาเรียงๆกันน่าจะมีการแบบว่าเขาบอกบางท่อบางมุมอะมีผ้าใบเหมือนคนเอาผ้าใบปิดให้มันมิดชิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น่าจะไปใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับในการมั่วสุมแล้วก็ร่วมเพศกันผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจเมื่อวานนี้นะครับหลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่าทำไมมันมีรถมาจอดเยอะแล้วมันอันตรายนะฮะพอลงพื้นที่ไปเนี่ยเขาบอกตะลึงเลยนะฮะเจอทั้งถุงยางอนามัยใช้แล้วเจอทั้งกล่องนะครับถุงยางเจอกระดาษทิชชู่เจอขวดน้ำทิ้งเกลื่อนเลยสารหล่อลื่นอะไรอย่างนี้ก็มีครับพี่ชุดชั้นในของผู้หญิงกางเกงในผู้ชายก็มีนี่มันเขาบอกเป็นฮาเลมอ่ะเป็นฮาเลมแบบเอาดอดีๆนี่เองอ่ะนะฮะนักข่าวเลยถามเจ้าหน้าที่นะครับก็เลยทราบว่าจุดเนี้ยนะครับมักจะมีนะมักจะมีพวกที่มีรถนิยมแบบนี้เนี่ยครับมาจอดรถแล้วก็มุดเข้ามาแอบกันเข้ามาบางช่องเนี่ยมีเสื่อมีม่านนะวางไว้ให้บริการเลยอ่ะ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: บางช่องเนี่ย
1: เอามาแล้วไม่เอากลับ
0: ใช่บางช่องเนี่ยเขาทำเป็นเอาผ้าพลาสติกมาคลุมเป็นหลังคากันฝนลักษณะคล้ายเป็นห้องอย่างนี้ก็มีเหมือนเป็นเต็นท์เป็นห้องอย่างนี้ก็มีนะครับ
1: โอ้โห
0: คือเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้มันไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำหรอกเพราะว่ามันเป็นพื้นที่สำหรับเก็บไอ้พวกแท่นปูนของทางหลวงชนบทตัวที่จะใช้ทีเขาก็จะมีรถมาขนออกไปทีเออมันก็เลยเป็นพื้นที่สำหรับนี่แหละฮะโดยเป็นที่รู้กัน
1: เ
0: พราะฉะนั้น
1: ปากต่อปาก
0: นักข่าวก็เลยไปตีแผ่ปากต่อปากครับพี่สีนักข่าวก็เลยไปตีแผ่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบเออแล้วก็คอยดูแลไม่งั้นเนี่ยถ้ารถมาจอดกัน 5-6 คันริมถนนเนี่ยมันอันตรายเพราะว่ามันอันตรายกันแถวนั้นนะครับตำรวจชุดสืบสภ.เมืองปทุมธานีนะครับลงพื้นที่ทันทีนะครับหลังได้รับแจ้งตำรวจตะลึงเหมือนกันเจอถุงยาจริงๆเยอะมันเยอะจนกองแบบเกลื่อนถนนเลยนะพี่มันคือถุงยาชิ้นหนึ่งมันจะเล็กๆเนาะแต่ว่าพอมันมารวมกันแล้วเนี่ยมันต้องกลายเป็นเศษขยะแบบเป็นพันชิ้นมองไปแล้วเห็นเลยอ่ะในภาพในมองไปแล้วเห็นเลยนะครับก็ตำรวจเดี๋ยวจะส่งกลางคืนนะจะคอยส่งสายตรวจมาทำลายสวรรค์ของพวกบรรดาผู้ที่มีรสนิยมชอบแบบว่าเอาดอข้างนอกนะเออโรงแรมอะไรไม่ไปกันนะ
1: ใช่ไหม
0: คือพวกนี้มันจะอย่างนี้ไหมพี่มันจะมีความตื่นเต้นตรงที่ว่าแบบวันนี้เราจะเจอใครก็ไม่รู้อะ
1: เออ
0: วันนี้เราอาจจะเจอหุ่นนักกีฬาอีกวันนึงอาจจะเจอแบบรุ่นแดดดี้อีกวันนึงอาจจะเจอเด็กวัยรุ่นมันก็
1: ม
0: ัน
1: มีอย่างนี้ด้วย
0: เป็นแหล่ง
1: ไอ้คือแหล่งมั่วสุมของจริงแล้วนะเออ
0: ครับ
1: เดี๋ยวต้องเดือดร้อนเขาซึ่งมาเอาไอ้แท่งปูนเนี้ยออกคืออย่าทำเป็นชั้นน่ะไม่ต้องวางซ้อนกันเออ
0: การใหญ่นะกรมทางหลวงบอกการเข้าเลยฮะวันนี้วันหยุดด้วยกรมทางหลวงบอกแทนที่พวกเราจะได้หยุดนายสั่งให้ไปยกปูนออกแล้วเว้ยหาที่ใหม่อีก
1: เออหาที่ใหม่หรือไม่ก็ยกมาเรียงแบบว่าไม่ต้องซ้อนเออ
0: ก
1: ็มันจะยังมา
0: เจ้าหน้าที่บอกอย่างนี้ก่อนจะย้ายเนี่ยเขาอาจจะแก้ไขด้วยการติดไฟอัดไฟส่องสว่างเข้ามาพอมีไฟส่องสว่างแล้วคนอาจจะไม่ค่อยกล้าไหม
1: อาจจะไม่กล้า
0: หวังว่า
1: เ
0: จ้าหน้าที่บอกอย่าเพิ่งสั่งให้ย้ายนะนายวันนี้วันหยุดย้ายน่าจะย้าย
1: วัน
0: ศุกร์นะนาย
1: ใช่ไหม
0: เกิดพออแขวงเกิดได้ยินข่าวนี้นะฮะสั่งเลยฮะเอาแท่นปูนแบรีเออร์ร้อยแท่นออกให้หมดโอ้โหยกกันบานเลยนะฮะ
1: เดือดร้อนเลย
0: ครับผม
1: คนเนี่ยนะมันก็ทำอะไรได้แบบที่เรียนอะไรขนาดนั้นเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าเป็นพันชิ้นนี่แสดงว่ามันเป็นที่รู้กันของผู้คนมาอย่างยาวนาน
1: นานแล้วด้วยอาจจะนานแล้วด้วยจำไปเนาะอาจจะนานแล้วนะคะเมื่อวานเนี่ยมีนักศึกษาคนหนึ่งรุ่ง

0: าวผู้หญิงยี่สิบอายุ20เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรเธอโพสต์ว่าอย่างนี้เมื่อคุณกำลังถูกตั้งคำถามหนูมีเรื่องอยากถามทุกคนค่ะว่าถ้าทุกคนเจอแบบนี้จะทำยังไงดีคะเนื่องจากถ้าเจออาจารย์ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมจรรยาบรรณกับการเป็นอาจารย์แล้วเราร้องเรียนไปที่มหาวิทยาลัยให้ดำเนินการแต่ผ่านมา2เดือนแล้ว2เดือนกว่ายังไม่ได้รับทราบผลการดำเนินการหรือความคืบหน้าของการสอบสวนตามกระบวนการผู้ใหญ่ผู้บริหารก็มีแต่บอกให้รออดทนรอให้ใจเย็นๆสบายๆ อย่าคิดมากและในระหว่างที่รอหนูก็ยังต้องเรียนอยู่ที่เดิมแล้วทุกๆวันหนูก็ต้องเจอกับคำถามคำพูดและแรงกดดันจากคนรอบข้างบางครั้งก็มีอาจารย์บางท่านมาตั้งคำถามมาถามหนูว่าทำไมหนูถึงร้องเรียนหนูทำแบบนั้นทำไมทำให้เป็นเรื่องใหญ่และบางเหตุการณ์ทำให้หนูรู้สึกเหมือนอาจารย์บางคนมาตำหนินะคะแล้วก็พูดถึงหนูต่อหน้าคนอื่นทั้งสาขาหนูไม่โอเคทั้งที่หนูไม่ได้ทำอะไรผิดด้วยซ้ำคือเธอบอกว่าอย่างนี้เหตุผลน่ะเธอไปร้องเรียนกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยว่าเธอน่ะ โดนอาจารย์หนุ่มคนหนึ่งยืมเงินไม่ใช่ยืมแบบหลักร้อยหลักพันนะยืมหลักหมื่นแล้วเอาไปเปย์นักศึกษาหนุ่มอีกทีหนึ่งแล้วเหนียวหนี้ค่ะแล้วเธอก็ไปร้องอธิการบดีนะคะเธอก็ไปร้องอธิการบดีหรือว่าเนี่ยอาจารย์คนนี้ยืมเงินหนูอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่ารวมยอดก็หมื่นแล้วนะเธอบอกว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาอาจารย์คนนี้เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษนะทักไลน์มาก่อนเขายืมเงินหน่อย 2,500 ตอนแรกนะอ้างว่าโอนบัญชีตัวเองไม่ได้เดี๋ยวจะไปจ่ายค่าอาหารค่าอะไรพวกนี้ด้วยความที่เป็นอาจารย์อ่ะเธอก็เกรงใจก็โอนไป 3,000 อาจารย์ก็อ้างว่าไม่ได้รับเฮ้ยไม่เห็นอ่ะไม่เห็นเธอก็โอนอีกรอบนึงอีก 3,000 อาจารย์บอกว่ามันยังไม่เข้านะหนูก็คิดว่าระบบคงมีปัญหาตอนเช้าเดี๋ยวไปตรวจสอบพอเช้าปุ๊บด้วยความเป็นห่วงอาจารย์ก็ทักไปถามอาจารย์บอกอ๋อเข้าแล้วทีนี้มายืมต่ออีก 10,000 ซึ่งเธอก็ไม่มีตอนนั้นนะมีแค่ 4,000 ก็โอนไปอีก 4,000 รวมแล้วรอบแรกนั้นก็ 6,000 ก็เป็น 10,000 พอดีอาจารย์ก็รับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าเดี๋ยวจะคืนในวันถัดไปแต่ปรากฏว่าเงียบทักไปก็อ้างว่าติดประชุมเดี๋ยวโอนผ่านโอนให้เดี๋ยวโอนให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะผ่านไปหลายวันก็รู้ว่าน่าจะโดนเบี้ยวนะคะก็เลยตัดสินใจไปบอกอธิการบดีสุดท้ายอาจารย์คนนี้เนี่ยโอนคืนมาเมื่อเดือนที่แล้วนะคะถามว่าได้เงินคืนแล้วทำไมถึงไม่จบเธอบอกว่าเอ้าก็กว่าที่หนูจะได้มาหนูทวงแล้วทวงอีกอ่ะจนพ่อเดินทางมาสอบถามด้วยก็เงียบไงเธอบอกว่าได้เงินหมื่นนึงอ่ะเธอก็เป็นนักศึกษาไม่ได้ทำอาชีพอะไร20ปีเท่านั้นเองทีนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าเนี่ยเธอเนี่ยโดนอาจารย์คนอื่นเนี่ยมาพูดกันแน่กันแหนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมาอาจารย์มหาวิทยาลัยคนอื่นใช่ไหมทีนี้มาทราบทีหลังว่าอาจารย์หนุ่มคนนี้เนี่ยเอาเงินไปเปย์นักศึกษาชายทำให้เธอแทบช็อกแบบนี้ก็มีด้วยเหรอก็เลยตัดสินใจพูดแล้วก็โพสต์เลยเธอว่าอย่างนั้นถามว่าแล้วหนูทำผิดตรงไหนหนูทำผิดตรงไหนหนูเพียงต้องการเห็นกระบวนการที่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่เพียงบอกว่าให้รอตอนนั้นถึงตอนนี้ก็ได้คืนมาแล้วก็จริงแต่ว่าก็ทำให้คนอื่นยังมากันแน่กันแหนเธอว่าอย่างนั้น
1: โอ้น้องไม่ค่อยเคยเห็นนะอาจารย์มายืมเงินเด็กประหลาดครับผม
0: ประหลาดจริงๆแล้วเอาไปเปนักศึกษาชายอ่ะ
1: ก็คงจะสนิทจะเด็กระดับหนึ่งนะถึงมายืมเงินได้นะ
0: ใช่แล้วมีนักศึกษาชายอีกคนหนึ่งนะเขาบอกว่าอาจารย์คนเดียวกันนี่แหละให้นักเรียนจ่ายค่าถ่ายเอกสารในการเรียนคนละ90 บาทในห้องเนี่ยมี50กว่าคนนะจนตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเอกสารคืออะไรยังไม่ได้รับเอกสารนั่นเลยอ่ะ
1: โอ้แสดงว่าร้อนเงินแล้วเรื่องนี้ร้อนเงินแล้ว
0: เก็บค่าถ่ายเอกสารคนละ90 บาทไปก็ยังไม่รู้ว่าเอกสารที่ให้ถ่ายคืออะไรนักศึกษาชายอีกคนหนึ่งมาเปิดเผย
1: ครับ
0: แปลกแล้วเนาะ
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะพักกันเนาะ
1: ครับผมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
0: ค่ะ

0: ภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่อง

0: ยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: Y Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา 6:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีหน่อยแบบปะ
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรส

0: กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร

0: ชั่วโมงที่2นะคะ 6:15 น.กับเช้าวันนี้ค่ะวันพุธ29เดือนกรกฎาคมนะคะวันอาสาฬหบูชาหลายท่านก็บอกว่าวันนี้จะไปวัดวันนี้จะไปวัดนะคะสาธุสาธุทุกท่านเลยนะคะ
1: ครับอนุโมทนาบุญทุกท่านด้วย
0: ใช่นะคะพกร่มไปด้วยก็ดีนะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายๆก็อาจจะมีฝนลงมาค่ะเมื่อคืนฝนตกที่เขาพระทองพี่สุนีแจ้งมาแสดงว่าตอนนี้ไม่ตกแล้วเนาะแล้วก็เมื่อกี้น้องโด่งพูดถึงไอ้นั่นน่ะที่มีข่าวเจอถุงยางเนาะคุณหนุ่มบอกว่าก็เอาผ้าใบปิดหัวปิดท้ายก็เป็นโรงแรมท่อดีๆเลยล่ะครับ
1: ก็ใช่เนาะ
0: โรงแรมท่อดูสิช่างสรรหา
1: ไอ้พวกพัดลมพกพาไงมันก็แรงไงก็ตั้งไว้มันก็เย็นเป่าก้นเลยสิโอ้ยไอ้พวกพัดลมที่มือถือมันแรงจริงนะพี่นะมันเป่าทียุงเยิงกระจายนะสถานที่ก็มีพัดลมก็มี
0: ไม่ต้องเสียตังค์นี
1: ้
0: เหรอ
1: ไม่ต้องเสียตังค์เลยฮะ
0: หรือว่าเขาประหยัดคือนอกจากความตื่นเต้นแล้วโอเคอาจจะแบบไม่มีตังค์
1: ก็
0: เป็นไปได้เนาะ
1: ด้วยแหละพี่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งผมว่าเขาแบบอย่างที่บอกเขานัดเจอแล้วมันก็ได้เปลี่ยนคู่กันไปเรื่อยอ่ะ
0: เปลี่ยนคู่กันไปเรื่อย
1: ไม่รู้ว่าวันนี้จะเจอใครมันก
0: ็
1: มั่วกันนั่นแหละ
0: ปัญหาอันนี้ปัญหาตรงที่ว่าโอเคแต่ก็มีถุงยางก็มันไม่ใช่ว่าจะ 100% นะเรื่องของการป้องกันโรคอะไรต่างๆเนาะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะก็เป็นเรื่องน่าห่วงเนาะพูดถึงโรคนะพอดีแวะมันเจอเมื่อกี้ในไทยรัฐมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งอ่ะเขาไม่ดื่มไม่สูบบุหรี่ไม่อะไรเลยร่วงแต่ว่าจู่ๆป่วยเป็นมะเร็งตับออกกำลังกายดีสม่ำเสมอใช้ชีวิตแบบว่าอุ้ยดีมากเลยอ่ะคือไม่มีความเสี่ยงเลยค่ะแต่ว่าอยู่ๆก็เป็นมะเร็งตับนะคะและเขาเรียกว่าโรคมะเร็งตับและทางเดินอาหารนะคะจริงๆก็บอกว่าพอลึกๆไปเนี่ยหมอก็ซักประวัติก็ดูว่าชีวิตประจำวันตั้งแต่ เป็นวัยรุ่นโตขึ้นมาจนอายุ70เนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงทำไมถึงมาเจอมะเร็งตับได้อ่ะก็บอกว่าหมอวินิจฉัยว่าไอตัวแก้วอ่ะไม่รู้ว่าทางอันนี้ของจีนนะคนจีนเนาะเขาใช้แก้วเยติกอ่ะเป็นประจำเขาเรียกว่าแก้วเก็บความร้อน
1: ความเย็นใช่ไหมพี่ไอ้แก้วเก็บความเย็นใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่หมอก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องคราบและเชื้อราที่ทำความสะอาดไม่หมดแล้วใช้มาตลอดที่10ปีอ่ะเราก็ใช้อยู่บ่อยจริง
1: เดี๋ยวนี้ผมก็หันมาใช้แก้วแบบพวกนี้ตลอดนะ
0: จริงก็ใช้ได้แต่ว่าหมอบอกว่าล้างต้องให้หมดจดจริงๆแต่มันยากมากเพราะว่ามันจะมีซอกมีอะไรฝาโดยเฉพาะที่ฝาแก้วอ่ะมันจะมีแบบเชื้อโรงเชื้อราอยู่นะคะหลายคนล้างแก้วแล้วรีบปิดฝาทันทีเพราะกังวลว่าเดี๋ยวฝุ่นจะตกลงไปหรืออะไรอย่างเงี้ยทีนี้ถ้ามันมีความชื้นหลงเหลืออยู่ภายในอาจทำให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ค่ะเพราะฉะนั้นหมอบอกว่าเวลาล้างฝาแก้วของแก้วเยตินี่นะต้องถอดไอ้ตัวซิลยางอ่ะออกมาล้างทุกครั้งด้วยค่ะไอ้ตัวที่เป็นซิลิโคนอ่ะยางซิลอ่ะออกมาทำความสะอาดให้ทั่วถึงแล้วก็พึงให้แห้งสนิทก่อนนะคะถ้าให้ดีหมอบอกว่าใช้น้ำร้อนลวกฆ่าเชื้อไปเลยนี่ก็เลยสงสัยว่าผู้ชายคนนี้ที่เป็นมะเร็งตับอาจจะมาจากแก้วค่ะ
1: ก็ทุกวันนี้ใช้ก็ไอ้พวกสแตนเลสที่เขาบอก304เนี่ยเก็บความเย็นเลยนะพี่นะแก้วพวกนี้มันเป็นข้างในเป็นสแตนเลสอะแล้วหัวหน้าทำรูปของถูกแบบตัวผมนะเขาทำแก้วมาให้คนละใบไงหัวหน้าผมอ่ะเขาทำแล้วเป็นรูปตัวเองอ่ะโอ้โหมันเท่อ่ะเดี๋ยวนี้ถือไปใช้ในแก้วอย่างนี้ไงมันมีรูปตัวเองอยู่ในนั้นอ่ะ
0: โอ้โหมันแค่หนึ่งเดียวอ่ะของใครของมันอ่ะใช่ไหมนั่นแหละ
1: ข้ามวัน

0: น้ำแข็งยังอยู่พี่คิดดูแล้วจะไปใช้แก้วอื่นได้ไงอ่ะมันก็
1: จริงๆแก้วนี
0: ้ต้องระวัง
1: ได้ทั้งร้อนทั้งเย็นนะร้อนก็เอาอยู่เย็นก็อยู่แต่ว่าปัญหาตรงที่ว่าเราเวลาเราล้างอ่ะมันจะมีเรื่องความชื้นเรื่องอะไรพวกนี้นะคะแห้งให้ทำให้มันแห้งแล้วกันน้ำร้อนลวกสักหน่อยใส่ร้อนๆบ้างเนี่ยค่ะแต่ว่าหมอไม่ได้ระบุว่าผู้ชายคนนี้เสียชีวิตจากใช้แก้วนะแต่เป็นแค่สันนิษฐานว่าน่าจะมีเชื้อราเป็นเหตุนะคะของการเกิดมะเร็งตับในผู้ป่วยคนเนี้ยก็คือดูดิชีวิตเขาไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยนะเขาไม่สูบบุหรี่ไม่อะไรทั้งสิ้นเลยนะคะ
0: ครับแต่ผมช่วงนึงก็ที่เคยไปปรึกษาคุณหมอเนี่ยว่าเรื่องของทางเดินอาหารและตับพวกนี้นะเขาบอกว่าไอ้พวกไวรัสตับอักเสบเนี่ยนะฮะมันก็ถ้าเราปล่อยไว้ไม่รักษาเนี่ยพี่มันก็จุดจบ
1: มัน
0: ก็ค
1: ือ
0: มะเร็งตับได้เหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะใช่ใช่จริง
0: เออคุณหมอต้องตรวจสุขภาพให้ดูค่าตับเราอ่ะคุณหมอจะเดินไปตรวจสักปีละครั้งนะไอ้พวกคอเลสเตอรอลอะไรพวกนี้มันรู้อยู่แล้วแหละใช่ไหมมันจะได้เห็นกันแต่ว่าไอ้พวกค่าตับมันจะมีค่าตับอยู่สองตัวที่มันไม่ควรเกินค่ามาตรฐานเขาอ่ะ
1: ใช่
0: ไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของเนี่ยนะเรื่องเกี่ยวกับตับแล้วก็สุดท้ายอ่ะหมอก็บอกมันก็จะไปถึงความสุ่มเสี่ยงของมันอ่ะมันจะไปถึงมะเร็งตับได
1: ้เนาะ
0: ก็อาจจะหลายปัจจัยนะ
1: ป้องกันเอาไว้พอดีเพลงเมื่อกี้อ่ะมันพูดถึงเพลงก็พูดถึงเรื่องซื้อปลาต้มโขตอนเช้าอันนั้นฝากใครต่อใคร
0: ปลาต้มโขนี่ก็ตัวอร่อยเลยนะแต่ว่าก
1: ินบ่อย
0: ก็ดูดน้ำมันนะพวกนี
1: ้ใช่น้ำมันอาจจะแบบทอดตั้มอะไรอย่างเนาะใครที่จะซื้อเจ้าไหนก็ดูน้ำมันนิดนึงนะอย่าให้ถึงขนาดสีเหมือนน้ำมันเครื่องอันนั้นก็ไม่ไหว
0: พูดแล้วอยากกินเลยนะถ้าแม่ฟังอยู่ถ้าแม่ฟังอยู่ก็ซื้อมาให้ด้วยกลับมาให้ด้วย
1: แม่เล็กแม่เล็กได้ยินนะคะแม่เล็กรีบนะคะลูกชายของแม่อยากกินปลาต้องโผเอาจุ่มนมด้วยสังขยาดีลูก
0: ฮะเวลาจุ่มโมนตินจุ่มกาแฟแล้วกินนะมันแห
1: มมันอร่อย
0: เกินนะ
1: ใส่แก้วนะตอนเช้าเนาะอาหารไม่กี่อย่างหรอกตอนเช้าเนาะสำหรับคนไทยทุกภูมิภาคนะปลาต้มโขก็เป็นหนึ่งในนั้น
0: ครับผม
1: ออเดอร์กันกลางอากาศเลยแม่อย่าลืมนะคะลูกหิวละลูกทำงานเสร็จคงมีอยู่บนโต๊ะแล้วนะแม่นะ
0: ใช่ใช่แม่กันเลยนะฮะ
1: แม่เปิดประตูออกจากบ้านแล้วไปละมาต้องกูปักจอยนะคะอร่อยจริงอร่อยอร่อยนะคะอาหารเช้าบ้านเรานี่แบบกินได้อร่อยทุกอย่างตอนเช้าแต่ช่วงนี้นั่นหมด
0: อร่อยทำไม
1: ไทยช่วยไทย
0: อร่อยคนชอบเตือนว่าอันตรายนะแบบว่าข้าวเหนียวหมูปิ้งอย่างเงี้ยเขาบอกโอ้โหหมูปิ้งนี่ก็ตัวแบบนะ
1: ตัวอันตรายเลย
0: ทั้งหมูทั้งมันทั้งไหม้ปิ้งย่างเนี่ยอันตรายข้าวเหนียวกินแล้วอ้วนปลาท่องโกก็ของทอดอ้าวไม่กินอะไร
1: กินอะไรได้กินอะไรได้บ้างเนี่ยก็กินได้ทุกอย่างแต่ว่าไม่ควรกินซ้ำนานนะคะมาดูพูดถึงเรื่องของป่วยน้องโพลูกชายของคุณชาคริสแย้มนามก็อันเนื่องมาจากว่าภรรยาของคุณชาคริสคุณแอนนี่นะคะโพสต์แจ้งข่าวอาการป่วยของลูกชายน้องโพเพราะว่าไปโรงพยาบาลด่วนเลยนะคะโอ้หัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่เนาะมีลูกคนเดียวแม่บอกว่าตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วสำหรับน้องโพก่อนหน้านั้นอาการค่อนข้างหนักเป็นเคสที่หายากแต่พ่อแม่ต้องเข้มแข็งเพื่อให้ผ่านทุกอย่างไปให้ได้นะคะอัปเดตนะคะตอนนี้ปลอดภัยแต่ว่ายังคงอยู่โรงพยาบาลเพื่อรอดูอาการสักระยะก่อนอื่นต้องขอโทษงานอีเวนต์ทั้งสองงานที่ได้รับไว้ของพี่โพคือตอนนี้ลูกชายของคุณชาคริสก็รับงานแล้วนะแม่ก็รับงานให้สองงานต้องยกเลิกเลยแล้วก็แม่แอนบอกว่าขอโทษแฟนคลับด้วยนะคะที่ลงทะเบียนมาเพื่อจะเจอกับพี่โพสำหรับงานนี้โดยเฉพาะนะคะแต่ว่าหมอยังแอดมิดอยู่อันเนื่องมาจากว่าติด

0: ชื้อหลอดลมอักเสบจากเชื้อไมโครพลาสมาค่ะแล้วก็เป็นไข้สูงจากโรคคาวาซากินะคะแล้วก็เป็นเคสที่แทบจะไม่เคยพบเลยว่ามี3อย่างพร้อมกันเลยนะคะพบได้น้อยมากไม่ถึง 5% ที่ใครจะเป็นได้3โรคอาการค่อนข้างหนักและเป็นเคสที่ยากจริงๆเวลานั้นเนี่ยบอกว่าแทบล้มทั้งยืนแต่ต้องเข้มแข็งนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงส่งกำลังใจมาให้ทุกช่องทางหลายวันนี้สภาพแม่ไม่พร้อมที่จะตอบคำถามใครจริงๆขอให้น้องโพหายไวๆนะคะนี่แม่เป็นคนโพสต์เองนะคะตอนนี้ก็ปลอดภัยโอ้โหสามโรคเลยค่ะเออเป็นทีเดียวเลยไอ้ที่น่าห่วงสุดก็ไอ้ตัวนี้แหละหลอดลมอักเสบจากเชื้อไมโครพลาสมาค่ะ
1: โอ้หลอดลมอักเสบ
0: เออมาได้ยังไง
1: ครับ
0: อืมค่ะเออพอโตขึ้นก็หน้าเหมือนคุณชาคิดเป๊ะเลยเนาะ
1: เออประมาณลูกกี่ขวบแล้วพี่ประมาณน่าจะ
0: เออเดี๋ยวนะ
1: น้องโตนี่น่าจะประถม
0: น่าจะประถมใช่ค่ะก็เรียนอินเตอร์เนาะไม่แน่ใจว่าน่าจะ8-9ขวบมั้งน้องโพเนี่ยค่ะโ
1: อ้
0: กำลังรอเลยรับงานแล้วอ่ะที่ดูลูกเขาอ่ะเออ
1: ใช่ไหม
0: เ
1: ดินตามรอยคุณพ่อได้แล้วนะ
0: เดินตามรอยเลยค่ะก็เนี่ยเขาบอกว่าไอ้กลุ่มที่คุณแอนโพสต์อีกโรคนึงก็คือไอ้มิสซีเนี่ยเป็นกลุ่มอาการที่อักเสบในระบบร่างกายสาเหตุไม่ได้ชัดแต่ว่าหมอก็เชื่อกันว่าไอ้ตัวนี้มันเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายที่สูงผิดปกติระหว่างเป็นโควิดค่ะ
1: โอ้
0: เออ เน
1: ี่
0: ยมันชอบอักเสบในเด็กอ่ะชอบเป็นในเด็ก
1: ครับ
0: ค่ะโอ้โหนี่คุณหมอต้องเก่งเนาะถึงวินิจฉัยได้แบบรู้เป๊ะเลยแล้วก็รักษาได้อย่างทันท่วงทีนะคะ
1: โอ้ครับผม
0: ค่ะ
1: พูดถึงเรื่องเด็กเนี่ยนะครับไปดูลูกของคุณอ้วนรังสิตหน่อยฮะคุณอ้วนรังสิตนี่ภรรยาเขาเป็นเกาหลีนะใช่ไหม
0: ใช
1: ่ลูกก็ถือว่าเป็นลูกครึ่งนะลูกครึ่ง
0: ลูกครึ่งเกาหลีไทยคุณรังสิตคุณอ้วนก็ออกแนวหน้าเกาหลีอยู่เหมือนกันนะ
1: ก็ได้อยู่ถ้าบอกเป็นเกาหลีก็ไม่รู้เลยล่ะ
0: ใช่
1: นะครับ
0: เป็นนักแสดงชาวไทยนะคะ
1: ใช่คุณอ้วนรังสิตออกมาโพสต์นะครับบอกว่าลูกชายน้องโรฮานะโรฮานี่ก็น่าจะอายุประมาณเนี่ยแหละเหมือนกันยังอาจจะอนุบาลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณอ้วนเนี่ยเขาลงรูปลูกเขาโดนข่วนมีรอยข่วนที่หน้าเขาบอกว่าไป
0: โรงเรียน
1: ไปเล่นถ้าไปไม่ฮะที่ไปเล่นในห้างสรรพสินค้าไอ้พวกสวนสนุกอ่ะไอ้พวกสวนสนุกในห้างนะฮะทีนี้เนี่ยคุณอ้วนบอกถ้าผมอยู่ในเหตุการณ์นะผมไม่รู้จะควบคุมอารมณ์ได้หรือเปล่าเขาเลยฝากเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองคนอื่นว่าให้ดูแลลูกหลานท่านให้ดีอย่ามาเที่ยวรังแกเด็กคนอื่นแบบนี้นะครับ
0: อันนี้ในห้างไทยหรือเกาหลี
1: ไม่ได้ระบุนะพี่ว่าไม่ได้ระบุว่าในไทยหรือที่เกาหลีนะฮะแต่เขาเล่าเหตุการณ์ว่าน้องเนี่ยเข้าไปเล่นในเครื่องแทมโบรีนะพี่มันคือเครื่องที่แบบ
0: กระโดด
1: แผ่นกลมๆแล้วกระโดดอ่ะกระโดดกระโดดกระโดดอ่ะเด็กมันก็จะเด้งเหมือนสปริงขึ้นไปสูงๆอย่างเงี้ยนะฮะนะก็เขาบอกว่าขณะที่อ๋อเล่นที่ไทยพี่เขาบอกสวนสนุกในห้างแถวนนทบุรี
0: ครับ
1: ซึ่งคุณอ้วนเนี่ยไม่ได้ไปด้วยนะฮะเขาบอกระหว่างที่น้องโรฮาเนี่ยกำลังเดินเข้าไปเล่นแทมโพลีนเนี่ยนะฮะมีเด็กคนหนึ่งนะน่าจะประมาณ10ขวบขึ้นแล้วนะก็น่าจะโตกว่านะครับจู่ๆเดินเข้ามาข่วนหน้าลูกเขาอย่างไม่มีเหตุผลเลยแล้วก็เดินตามมาข่วนนะโดยที่น้องเนี่ยก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรไงก็ตกใจใครก็ไม่รู้จักอ่ะเป็นเราเด็กก็แบบมันก็จะมีเด็กที่แบบอาจจะแบบเขาเล่นหรือเขาไม่รู้นะว่าเขาเล่นหรือเขาชอบรังแกคนอ่ะเขาก็จะมาแบบเดินตามมาขวนเราอย่างเงี้ยเนี่ยจนหน้าน้องเนี่ยนะฮะเป็นแผลเต็มไปหมดเลยครับพี
0: ่
1: โอ้โหเป็นแผลอย่างน้อยเนี่ย4-5แผลเนี่ยเป็นรอยแบบรอยเลือดเลยนะ
0: อยู่กับแม่ได้อยู่กับ

0: พี่เลี้ยงหรืออยู่กับใครทำไมถึงไม่ห้ามตอนนั้นเลยอ่ะเจอครั้งแรกแล้วยังเจอครั้งที่สองอีกเหรอ
1: โอ้สายปล่อยเด็กเล่นเนี่ยบางทีแบบคือพวกสวนสนุกในห้างพวกเนี้ยเขาบังคับให้ผู้ใหญ่ต้องเข้าด้วยใช่แต่ว่าบางทีเราสามารถนั่งรอได้พอเข้าไปเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เดินตามเด็กตลอด
0: เด็กตลอดอา
1: จจะไม่ได้เดินตามเข้าไปทุกที่หรืออะไรอย่างเงี้ยฮะหรืออาจจะแบบบางทีเราก็เห็นเขาเล่นอยู่อะคนเด็กคนอื่นแล้วก็ไม่คิดจะว่าจะโดนรังแกเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังอาจจะต้องบอกลูกเราว่าใครมาทำมาบอกเลยนะใครมาแกล้งมาทำเราอะป้องกันตัวเองนะดูแลตัวเองให้ได้นะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่คุณบ้วนเขาก็ลงในลักษณะบอกว่าเนี่ย
0: เขาไม่เห็น
1: ถ้าใช่เขาไม่เห็นแล้วถ้าเกิดว่าเขาเห็นเนี่ยนะเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะควบคุมอารมณ์ได้ไหมนะที่ลูกเขาต้องมาเจอแบบนี้เนี่ยนะฮะเขาก็เลยอยากจะให้ทุกครอบครัวเนี่ยอบรมดูแลลูกตัวเองนะพี่ว่าอย่าไปแกล้งอย่าไปทำคนอื่นเด็ดขาดนะ
0: ค
1: ่ะเนี่ยแกก็บอกติดแฮชแท็กคู่กรณีเด็กจิตป่วยเลยนะวันก
0: ็มันคืออะไร
1: ให้ลูกไปหาหมอเลยนะครับคือมันเป็นแผลแบบรอยเลือดซิบซิบเล็บเด็กอ่ะพี่เล็บคนอ่ะพี่มันก็คมเนาะ
0: ค่ะ
1: ข่วนนี่แสดงว่าเขาต้องมาแบบนะตั้งใจเลยมันถือแบบเป็นรอยเต็มด้าขนาดนี
0: ้โอ้โหเป็นรอยเล็บเลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่พี่เป็นรอยเล็บรอยจิกเลยจะได้ระวังกันเดี๋ยววันหยุดเนี่ยวันสามวันเนี่ยเด็กจะเต็มห้างแน่นอนนะฮะ
0: ใช่
1: ลูกเต้าเราใครกันก็ไม่รู้ละเต็มไปหมด
0: ก็คือพ่อแม่ต้องระวังอ่ะนะคะ
1: ครับ
0: ต้องระวังเอาไม่งั้นไม่รู้จะจะยังไงนะคะส่วนเรื่องของข่าวเช้าปะเป็นดราม่าส่งท้ายสายบันเทิงเขาบอกว่าเมื่อรักแท้19ปีของภรรยาหลวงและนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่จบลงแบบไม่สวยหลังฝ่ายชายแอบสวมเขาไปกกชู้สาวไฮโซและกล้าฟ้องภรรยาคือฟ้องหย่าเลยนะคะด้วยเรื่องโกหกหลายคนก็เลยโฟกัสไปที่เรื่องเดิมหรือเปล่าก็บอกว่าไม่ใช่นะนี่เป็นคู่ใหม่นะคะเนี่ยค่ะนี่ก็เห็นเป็นข่าวอยู่หลายวันแล้วนะแต่สุดท้ายก็ยังไม่เฉลยหรอพี่แต่บอกว่าจับได้คาตารัก19ปีพังทลายเมื่อภรรยาหลวงอย่างคุณติ่งอ๋อมีชื่อออกมาแล้วนะฮะคุณติ่งนี่น่ะก็ไม่แน่ใจว่าชื่อปลอมหรือชื่ออะไรแต่ว่าเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเมียหลวงไม่ยอมโดนรังแกฝ่ายเดียวแล้วนะคะควงทนายยื่นฟ้องชู้เรียกค่าเสียหายเรียบร้อยแล้วโดยศาลจะนัดพิจารณาคดีนี้18สิงหาคม
1: จ
0: ะหน้านี่แหละ
1: 19ปีแล้ว
0: สิบเก้าปีโอ้โหสดร้อน
1: ๆใครกันหนอ
0: นั่นสินักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่ด้วยนะใครอ่ะ
1: ครับ
0: มีอีกเหรอก่อนหน้านี้ก็เป็นคุณสุรชัยใช่ไหมตอนนี้คุณสุรชัยข่าวก็ผ่านไปแล้วมันไม่น่าจะเรื่องนี้แล้วนะคะเดี๋ยวรอติดตาม
1: ครับผม
0: ค่ะมีกีฬาไหมวันนี
1: ้ก่อนจะไปกีฬาขอนิดเดียวนะพี่เรื่องไหนที่ว่าดราม่าที่ว่าแฟนคลับคนจีนนะพี่ทะเลาะกับการของค่าย CMM อ่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศไปแล้วเนาะบางทีน้องก็ดูจะไม่ยอมนะฮะแล้วก็แฟนคลับทางนู้นเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะโกรธคนไทยพอสมควรเมื่อวานเนี่ยเริ่มเห็นมีคลิปที่พี่ทนายออกมาว่าเรื่องดราม่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ย

0: าดผู้หญิงน้องกาดผู้หญิงคนไทยเนี่ยจริงๆแล้วเธออาจจะถ้าเธอใจเย็นกว่านี้เนี่ยพี่ทนายบอกเธอเนี่ยสามารถที่จะไปแจ้งความในข้อหาทำลายร่างกายได้โดยที่ไม่ต้องวิ่งตามไปกระโดดล็อกคอคือเหมือนกับว่าแฟนคลับคนเนี้ยนะครับถูกเชิญออกจากงานอาจจะไม่ปฏิบัติตามกฎอะไรก็ว่ากันไปแหละแต่ว่าถูกเชิญออกระหว่างที่เขาถูกเชิญออกเนี่ยเขาก็ไม่พอใจเขาก็ออกไม้ออกมือนะครับเหมือนกับมีถีบเท้าไปข้างหลังทีนี้จังหวะถีบเท้าไปข้างหลังเนี่ยไปโดนกาดผู้หญิงชุดดำนะฮะเห็นชัดเลยในคลิปว่าเธอโกรธเธอก็วิ่งออกมาเลยเธอก็วิ่งพอโดนถีบเธอวิ่งมาเลยฮะวิ่งมากระโดดล็อกคอให้เอฟซีคนจีนคนนี้เสื้อส้มเนี่ยล้มลงกับพื้นเนี่ยมันเลยบานปลายเลยทีนี้บานปลายนะครับก็เมื่อ10ชั่วโมงที่แล้วนะครับทาง GMMTV ออกแถลงการนะครับนะฮะเรื่องที่แฟนคลับนะปะทะกับเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในงานอีเวนต์ครับเป็นงานมหากรรมนิยายนานาชาติ2026นะฮะทาง GMM นะครับก็ขอชี้แจงว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ที่เป็นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างร้องทุกข์กล่าวโทษกันนะครับกับตำรวจจากนั้นนะครับ27กรกฎาคมทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้เข้าพูดคุยชี้แจงทำความเข้าใจจนสามารถตกลงยุติข้อพิพาทระหว่างกันได้แล้วต่างฝ่ายต่างถอนคำแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วก็ไม่ติดใจที่จะดำเนินคดีต่อกันนะครับก็ถือว่าไกลเกลี่ยกันแล้วจบไปแล้วจบลงไปแล้วนะครับตัวแฟนคลับได้ลบโพสต์และเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งหมดโดยสมัครใจนะฮะส่วนเจ้าหน้าที่ที่ทางบริษัทว่าจ้างเนี่ยนะครับ GMM ก็ได้ยกเลิกได้ระงับการว่าจ้างชั่วคราวแล้วนะครับนะก็ต่างฝ่ายต่างก็แจ้งความกันแล้วก็ได้รับบทเรียนกันไปแล้วล่ะนะครับบริษัทจึงขอยุติมาตรการระงับการว่าจ้างนะครับและได้มอบหมายนะได้มอบหมายงานนะให้กับบริษัทแห่งนี้กลับมาดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยเพราะถือว่าคดีเนี่ยเหมือนกับมันยุติกันไปแล้วอ่ะอ๋อนะครับก็เขาบอกว่าบริษัทเนี่ยก็ขอความร่วมมือกับทุกคนนะครับให้เคารพการตัดสินใจนะฮะแล้วก็ไม่นำภาพไม่นำคลิปที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับไปแชร์เพื่อยุติความขัดแย้งแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะ
1: คร
0: ับก็เห็นทางเจมส์เขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเหตุการณ์นี้มาเป็นบทเรียนนะครับในการดูแลกิจกรรมในอนาคตต่อไปก็อย่างที่บอกเห็นพี่ทนายเขาแนะนำว่าจริงๆพนักงานคนไทยที่เป็นการดูแลความปลอดภัยอ่ะเข้าใจอารมณ์แหละว่าเหมือนกับเฮ้ยตัวเองโดนถีบนิดนึงอ่ะโดนถีบที่ขานิดนึงอ่ะจริงๆก็ไปแจ้งความไม่ควรจะแบบไปแบบขอถีบหรอจะโดนล็อกคออย่างนั้นอ่ะดู
1: รุนแรงเลย
0: นะว่าการต้องควบคุมทุกคนให้อยู่ในคำสั่ง
1: ค่ะ
0: ผมว่ามันก็ตาต่อตาฟันต่อฟันไปนิดนึงนะ นะครับ
1: ยอมกันไม่ได
0: ้ยอมกันไม่ได้
1: ไม่ได้เลยวินาทีนั้นสู้เรียกว่าสู้สุดใจ
0: กาเขาได้รับมอบหมายมาไงเหมือนกับว่าต้องดูแลทุกอย่างเรียบร้อยไงใครแหกกฎนิดนึงก็นะจัดเต็มเลยฮะ
1: ค
0: ุณจีนี่ก็ไม่ยอมด้วยแหละที่สำคัญ
1: ในระหว่างวันที่31นี้จนถึงวันที่2นะคะมีศึกวอลเลย์บอลที่เวียดนามนี่สาวไทยก็ไปกันเต็มเลยนะคะเมื่อวานนี้เดินทางแล้วค่ะจากดอนเมืองไปที่ฮานอยก็จะไปวันนี้ค่ะลุง

0: งวิทย์เนี่ยแหละ 9:55 นะคะเดี๋ยวจะไปวันนี้ก็จะไปแข่งศึกวอลเลย์บอลวีคัพนะคะ2026เลข1ที่ประเทศเวียดนาม14สาวไปกันพร้อมหน้าพร้อมตานี่นะคะน้องเพียวนำทีมนะคะ CV ครับที่เวียดนาม
1: ครับผมเออก็ตามไปเชียร์กันได
0: ้ก็ไปเชียร์กันได้ก็เดี๋ยวนัดแรกของไทยจะเจอกับจับสลากแล้วนะคะ อ๋อไม่ใช่อันนี้อีกอันหนึ่งก็วอลเลย์บอลเหมือนกันนะแต่ว่านี้เป็นชิงแชมป์เอเชียก็จับสลากกันแล้วนะคะอันนี้จะแข่งที่จีนนะคะอีกรายการหนึ่งเดี๋ยวจบจากเวียดนามก็จะไปจีนเลยวันที่21สิงหาเนี่ยนะคะจีนเป็นเจ้าภาพไทยเนี่ยแชมป์เก่านะคะญี่ปุ่นทีมระดับโลกสูงสุดนะคะโอ้โหสามประเทศนี้ก็ไทยนั้นถูกจับให้อยู่ในสายบีร่วมกับคาซัคสถานอินโดนีเซียแล้วก็ออสเตรเลียส่วนกลุ่มจีนกลุ่ม A ก็จะเจอกับไต้หวันอิหร่านอิรักกลุ่ม C ก็จะมีญี่ปุ่นเวียดนามเกาหลีฮ่องกงนะคะเดี๋ยวรอบแรกเนี่ยก็จะเอาทีม1อันดับ1อันดับ2ของแต่ละกลุ่มบวกกับอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก2ทีมเข้าไปเล่นในรอบ8ทีมนะคะในระบบน็อกเอาท์คนนี้เนี่ยทีมที่สามารถคว้าแชมป์ไว้ได้เนี่ยจะได้สิทธิ์เข้าร่วมศึกชิงแชมป์โลก2027แล้วก็โอลิมปิก2028แล้วก็ชิงแชมป์เอเชีย2028โดยอัตโนมัติเลยค่ะน้องดงสมมติถ้าเราได้แชมป์อีกปีที่แล้วเราได้แชมป์เนาะทีนี้ถ้าเราได้แชมป์อีกเราจะได้ไปโอลิมปิกได้ไปชิงแชมป์โลกและไปชิงแชมป์เอเชียโดยอัตโนมัติไม่ต้องแข่งอะไรแล้ว
1: โอ้ครับ
0: รายการใหญ่เลยค่ะรายการนี้เพราะฉะนั้นเราพลาดไม่ได้เลยนะคะโอ้ตั้งแต่กลุ่มแรกเลยนะสายดีกลุ่มดีของเราเนี่ยเราต้องเอาชนะคาซัคสถานอินโดออสเตรเลียให้ได้แล้วก็อาจจะไปเจอกับจีนหรือญี่ปุ่นอะไรก็ว่ากันไปในรอบน็อกเอาท์สนุกแน่นอนนะคะ21ถึง30สิงหาคมรายการใหญ่เลยนะคะสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026ค่ะ
1: ติดตามลุ้นกันนะรวมถึงนี่พี่เขาบอกว่ามวยสากลสมัครเล่นเดี๋ยวเอเชียนเกมเนี้ยเราจะเริ่มลงแข่งเพื่อปูทางไปสู่โอลิมปิกนะเขาบอกว่ายุคใหม่ของสมาคมมวยเนี่ยนะพี่นะครับท่านผู้ว่ากกท.เนี่ยนะเขาบอกว่าทีมกำปั้นไทยเนี่ยกลับมาแล้วครับพี
0: ่เราเงียบไปนาน
1: หลายปีเนาะเขาบอกว่ากลับมาเนี่ยนะ
0: ไม่
1: เวิร์กนะทุกสมัยก่อนเนี่ยหวนแต่ยุคพี่สมรักอ่ะมันพ
0: ี่
1: สมรักสมรักมาวิชัยมาคนสุโขทัยอ่ะชื่ออะไรนะวิจารณ์พลฤทธิ
0: ์วิจารณ์พลฤทธิ์
1: แล้วก็สมจิตจงจอหอนะมนัสบุญจำนงพวกเนี้ยเขาก็ไล่กันมาเรื่อยนะแต่ว่าหลังๆเนี่ยห่างหายไปใช่ไหมจนกระทั่งเขาบอกล่าสุดเนี่ยครับพี่มวยไทยของเราเนี่ยเป็นยุคใหม่ไทยผสมคิวบาร์นี่ปรับปรุงฟุตเวิร์กมีหมัดชุดหลายมิตินี่รับรองว่ามวยจะกลับมาสร้างความสุขให้กับแฟนกีฬาชาวไทยได้อีกครั้งเราจำโมเมนต์เวลาโอลิมปิกที่แบบยกต่อยกอะนะแล้วแบบบ้านเกิดใครอะทั้งอำเภออะกางเต็นท์ให้คนมาเชียร์กันหน้าบ้านทั้งอำเภอมันมาพูงผู้ว่าที่ต้องมานั่งดูด้วยอ่ะ
0: บรรยากาศนั้นมันหายไปนานมากแล้ว
1: แล้วเราเชียร์กันแบบบางยุคมีคะแนนขึ้นหมัดต่อหมัดบางยุคไม่มีประกาศหลังยกอะไรอย่างเงี้ยมันลุ้นแล้วมันสนุกอย่างนั้นอ่ะเออขอให้กลับมาจริงๆนี่นะฮะเขาบอกว่าทีมกำปั้นไทยที่จะไปลุยศึกเอเชียนเกมนะครับในช่วงเดือนกันยายนนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะจะเป็นความหวังใหม่ของวงการมวยไม่ได้กดดันนักกีฬานะแต่ว่าท่านผู้ว่ากกท.ท่านบอกแบบนี้เองนะนะครับ
0: ไทยผสมคิวบาโอ้โห
1: ไทยสไตล์คิวบาเขาบอกว่าการรวมหมัดเนี่ยทำได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไม่ได้มีแค่หมัด1-2แบบเดิมๆแล้วทีนี้จะมีหมัดชุด การออกอาวุธหลากหลายให้เห็น

0: ปรับเปลี่ยนสไตล์การชกนะเป็นแบบยุคใหม่ซึ่งนักกีฬาทำได้ดีนะท่านผู้ว่ากทแบบว่าแบบนั้นนะ
1: ค่ะ
0: เอาเดี๋ยวจะเชียร์มวยกันแบบมันๆแล้วนะครับผมได้เลยได้เลยขึ้นได้เลยขึ้นได้เลยขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์นะครับครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องของเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยเพื่อขับเคลื่อนงานของกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็ตอนนี้แน่นอน เรื่องของสำคัญก็คือเรื่องของนโยบายปราบปรามอาญาเสพติดอาชญากรรมสถานบันเทิงสถานบริการการค้ามนุษย์นอมินีเรื่องที่ดินมากมายนะคะนายกก็บอกว่าตอนนี้ทุกท่านก็ทำได้เป็นอย่างดีขอฝากผู้ว่าให้ดูแลความเรียบร้อยในจังหวัดของตัวเองให้ดีคือนายกก็บอกว่าอย่างนี้ผมเข้ามาในกระทรวงนี้ต้องเรียนว่าผมไม่เคยเกลียดใครสักคนชอบทุกคนมีความสุขที่ได้พบกับทุกคนเพราะฉะนั้นขอจริงๆสิ่งที่ผมมีโอกาสโชคดีมากๆคือต้องไปพักร้อนอยู่3เดือนยิ่งอะไรเห็นอะไรที่ผมว่าคิดได้ปลายการทำงานเป็นอย่างไรรู้หมดต้องใช้ความสามารถเต็มที่พอเข้าเดือนสิงหาคมผมจะกดปุ่มรีเซ็ตแล้วนะแล้วขอให้ทุกท่านได้ทำงานปั้นผลงานให้เต็มที่เพื่อแสดงผลงานต่างๆออกมาแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยได้กลับมาไม่ได้ติดค้างใครต้องเอางานเป็นหลักคือตั้งแต่รับนายกรอบที่2อ่ะดูเหมือนจะไม่ได้ประชุมกระทรวงมหาดไทยแบบเต็มรูปแบบแบบนี้เมื่อวานนี้เป็นวันแรกค่ะน้องรุ่งก็เลยได้คุยกับผู้ว่าได้คุยกับทุกคนนะคะที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะกลับเคลื่อนองค์กรนี้ไปให้ดีและเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันจะคับประคองให้ผ่านพ้นแม้ปัญหาจะเยอะแยะไปหมดโดยเฉพาะเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นแต่ยกบอกว่าผมจะใช้วิญญาณนักปลุกระดมเก่าปลุกวิญญาณคนกระทรวงนี้เข้ามาจัดการเพราะเรื่องนี้ร้ายแรงจนมีหน่วยงานอื่นรับเป็นเจ้าภาพอีกเพียบรวมถึงปปช.เรียกว่าสามัคคีกฐินสามัคคีของทุกคนและสุดท้ายแม่น้ำทั้ง5-6สายมารวมกันจัดการนายกบอกว่าเรื่องนี้ขอความร่วมมือทุกท่านเลยถ้าทำได้เร็วความศรัทธาประชาชนจะคืนมาอย่าให้ย่าตาฝากเกิดขึ้นเพราะจะตื่นย่าดีหมดถ้าปล่อยพวกนี้เข้ามาเรื่อยๆคนดีๆจะอยู่ไม่ได้อย่าให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงมหาไถตรงเนี้ยนี่อย่าให้กระทรวงมหาไทยเป็นกระทรวงมหาไถไม่มีการปกป้องใครที่ทำผิดและผมจะรีเซ็ตกระทรวงมหาไทยใหม่ยืนยันว่าผมไม่พบความแค้นและทำงานสามารถชี้แจงอธิบายได้หมดไม่มีเรื่องส่วนตัวนะคะอ๋อก็กระทรวงอื่นก็เรียนแบบได้นะอย่าเป็นกระทรวงมหาไถกับชาวบ้านกับก็ในจะยกพูดเองไงอย่าเป็นมหาไถตัวนี
0: ้
1: เอาจริงๆนะเขาไถกันเป็นพันล้านหมื่นล้านนะในการทุจริตสอบใช่ไหม
0: อืมใช่พี
1: ่
0: โบราณก็สามแสนสี่แสนห้าแสนน่ะ
1: 60,000,000ก็มีคนจ่าย
0: เออใช่ใช
1: ่ไอคนที่ไม่จ่ายก็ไม่ได้อย่างเมื่อวานก็มีน้องอยู่คนนึงสอบไอเนี้ยวิศวกรไฟฟ้าติดอ่ะเขาบอกว่าผ่านมา2ปีแล้วไม่เรียกสักคนนึงอ่ะ
0: นี่แปลกละอันนี้แปลกละ
1: แต่จริงๆน้องคนนี้เขามุ่งมั่นจะทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ได้อ่ะก็เลยไปสอบแล้วก็สอบได้นะขึ้นบัญชีไว้2ปีนี่เกือบจะ2ปีแล้วเนี่ยปรากฏว่าณถึงตอนนี้นะคะไม่มีเรียกเลยเขาติดลำดับที่4นะคนนี
0: ้ให้ไปสอบทำไมนะ
1: ลำดับที่4น่าจะบรรจุได้แล้วนะ2ปีว่าไหม
0: ใช่พี่
1: เนี่ยผ่านมาเกือบ2ปีแล้วยังไม่ได้เลยเขาถอดใจจะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเนี่ยเด็กคนเนี้ยเขาบอกว่ารักอาชีพไฟฟ้ามากที่สุดทุ่มเทคือยอมไปสมัครงานกับการไฟฟ้าประโคนชัยที่บุรีรัมย์นะแล้วก็ไปทำงานเกินกว่าค่าแรงที่ได้รับเพราะว่าเขาหวังว่าเดี๋ยวในอนาคตก็ทำงานที่นี่อยู่ดีไปทำงานที่อื่นก็ไม่ไปไม่สอบก็จะอยากทำงานที่นี่ก็เลยไปสอบได้ลำดับที่4เขาจบวิศวะนะคะเขาเศร้าเลยอ่ะเขาเศร้าเขาเครียดเขาพยายามลบแล้วแม่ว่าไปถามไปนู่นไปนี่เนี่ยเขาเครียดมาก
0: ครับผมสู้สู้สู้สู้

0: นทำดีต้องได้ดีเนาะโอ
1: ้ค่ะทำดีต้องได้ดี
0: ได้ไหม
1: ใส่อุณหภ์บอกกูทำดีมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้ดีเลยเนี่ยเออเพลงสดเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงท้ายค่ะ
0: ครับ

0: Sun Cream เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
1: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
2: BioCal มีตัว

0: ยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
1: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เตรียมตัวกลับมา
3: เ
2: ลยโอ้ยยิ่ง
3: น่ากินจังทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
4: ์รอบอร่อย
5: แน่นอนจ้า
6: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
7: ไหนบอกอมเพีย
8: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
7: เน่
6: อร่อยนานต้องตราฉลากทอง
9: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: สูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
3: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: สุดท้ายค่ะน้องร่องเชิญค่ะ5 นาที
3: ต้องกลับมาลากันเลยนะครับพี่เวลาใกล้หมดแล้ววันนี้ใครเดินทางกลับเริ่มจะกลับกันแล้วมั้งเนาะหรืออาจจะแบบพรุ่งนี้นะครับอีกวันหนึ่งนะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยเขาบอกว่าให้ตรวจสอบเส้นทางกันก่อนอย่างเช่นใครที่ไปภาคตะวันออกเนี่ยเขาบอกว่าทางมอเตอร์เวย์หมายเลข7อ่ะรถมันติดมากนะครับลองให้เปลี่ยนไปแบบใช้เส้นสายเดิมอ่ะนะครับสุขุมวิทแล้วก็ถนนบางนาตราดหรือบูรพ
4: า 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
5: 7 นาฬิกาค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจากเครือข่ายวิทยุอสมทเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะก่อนที่จะไปทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่กรุณาส่งข้อความเข้ามาเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะขออนุญาตบอกข่าวประชาสัมพันธ์นะคะถึงโครงการ CEO of ASEAN รุ่นที่3นะคะตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วนะคะ